0: ปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
0: ค
1: พลาดไม่ได้เลยนะค่ะทักทายอย่างเร็วๆนะทางไลน์นี้ยังก็จะมีดร.สมยศนะคะแสงสุวรรณคุณวิเศษคุณกอนคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกรนะขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมริรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณเวรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค
0: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
2: ตกตกเมื่อวานเนี่ยครับ
1: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
2: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
1: อ๋อค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ลุ่มพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมากอยากก็ไปไปเผื่อเวียดนาม
1: ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับ
1: มันก็
2: จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
2: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เลี่ยงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็นร้อยแกนลอตเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอตมันก็เลยต้องพึ่งจากข้างบนจีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นไปยุทธศาสตร์การแม่น้ำใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำโขงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจะผันน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการโขงชีมูลโขงชีมูลก็หมายความว่าจะผันน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วภาคอีสานเนี่ยแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักนะฮะในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่นะครับในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มาก ถ้าเคยไปพี่ใหม่จะสังเกตเห็นอีกโรงเกลือ ตรงเขตนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิด จะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะแต่ที่จะเอาไปทำปลาร้าเนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลาร้า
1: ไม่ได้นะ
2: นะฮะก็ต้องใช้เกลือสีเทาก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งเขาอยู่ที่โคราชนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่าขามทะเลส
1: อ
2: เคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลสอ

0: จริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันจริงๆมันมาจากคำว่าขามต้นเลซ
1: อ
0: ขามขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
1: ่
0: ซอซอแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเรื่องแห่งทะเลสีขาวนี่แหละก็ติดเกลื่อนเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
1: ขามทะเลสอค่ะ
0: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะว่าจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกแกขามสแกแสงก็คือขามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแกแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่าไปประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ศาสตร์ของเขมรเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของหมอนหมอนเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการเก็บรักษาปลาไว้รับประทานแล้วก็ทำเป็นปลาร้าคนหมอนเขาเรียกปลาร้าว่าปลาร็อกปลาร็อกนะครับปลาร็อกเขมรเอาไปใช้เขมรก็เลยใช้คำว่าปลาร็อกแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็คือเอาของหมอนไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกนั่นพูดยากก็เลยเป็นปลารา
1: เป็นปลาราไป
0: เป็นเอาปลาราดีกว่านะครับส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยนะฮะก็เพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักคำว่าแดกในภาษาลาวแปลว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: เราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่พระอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกกินเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เพราะว่ากินเยอะไงกิน
1: สุค
0: ่
1: ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดงนี่คือสว่าปาบนะจริงๆเรียกว่าปลาสว่าปาบก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสว่าปามไป
0: มันพูดยากอีกนะครับปลาแดกชัดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยรามากโรยลื่นมากนะฮะมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวเลยมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะแต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: การวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลน

0: เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยเรื่องของเดลต้านะครับในช่วงปี1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึง1นะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันทรุดลงทุกปีก็ชัดเจนมากก็คือน้ำป่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะทรุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำครับลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเมื่อ
1: ม
0: ัน
1: จืดลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: เอาค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลนะต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกพอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลมันก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละฮะก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหวียนฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่านสีจิ้นผิงกับรุ่นาปล่อยน้ำลงมานะครับด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกันเราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะค
0: ่
1: ะ
0: เห็นครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรวรรณบรรุษแล้วก็คุณวีรัตศรีพงษ
4: ์ค่ะ
1: ต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะเนี่ยปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฟูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงนะว่าให้โคโรนาปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมคะแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละฮะพอมันวิ

0: ็จนะครับมันกว่าน้อยทั้งเก้าเนี่ยก็แห้ง
1: พอ
0: แห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่
1: อ
0: นแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่อนแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั
0: ้นทางน้ำนะครับอันที่สองก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็น
1: ค่ะ
0: นะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการณ์เลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะฮะก
1: ็
0: คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะ เมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกัน นั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็ได้แหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไปไหนลุกเข้ามา
1: อ๋อ
0: นะฮะเล็กน้อยไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดน
1: ี
0: ้นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนี้มันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปหมายความว่าจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักเข้าไปอีกอันนี้น
0: ้
1: ำท
0: ่
1: วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็ม
0: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าบ้านก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโฮจิมินห์ซิตี้คือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นๆนะครับ แบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและภาคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพรมาต่อกันอยู่ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: โอ้ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องตระหนักก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามี

0: มีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
1: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันดีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70% มันก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะฮะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันลดเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับตั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกเนี่ยนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้านนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะฮะทุกวันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะฮะ
0: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
1: ใช่คือมีข้าวนี่แหละที่ผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุล นะครับไอ้เนี่ยคือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาประท้วง
0: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
1: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองครับ
0: ค่ะ
1: นั่นก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก็ขอนะครับอาจารย์คำว่ากรมข้าว
0: อ๋อฮะก่อข้าวก่อขออ่าน
1: ั่นแหละครับก่อขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลังนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร
0: ่ดิฉันยังงงๆอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
1: ไม่ฮะแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
0: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
1: การตั้งครับ
0: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
1: ต้องมาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
0: ของเขา
1: อันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับบางรายนะครับ
0: แสบจริงๆ
1: วิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจด
0: ทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
1: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกไงนักบุญใจไม่ดี
0: นักบุญใจบาป
1: บุญใจไม่ดี
0: ค่ะ
1: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
0: ค
1: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
0: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
1: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะครับข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
0: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับผู้วันนี
0: ้
1: รถตัดข้าวจะเป็นจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
0: ค่ะ
1: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
0: ค่ะ
1: พอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้ เห็นคุณค่าของเกษ

0: จากก่อนบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหน
1: ครับ
0: จริงจริงน่าจะเปลี่ยนชื่อนักกัดเนี่ยนักแม็กสวาปา
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: รอดูเวลาแล้วอ้าวนะก็ต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยความยินดีคร
1: ับแล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3ล้าน9แสนเศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะ

0: ปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3ล้าน4แสนร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3.4 แสนล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์สิทธิ์60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นพลเมืองเลยครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
0: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะ เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและ

0: หัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกไถ่ตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยพาดแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต.ถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในไลน์เนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือนายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรผานิชพิเชษวงจากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรชนกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวตีตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ครับ
0: ซึ่งนายโสพลสารัมนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลงพื้นที่ตลาดเอซีสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสก.เขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วย

0: งานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายเชวัฒน์นั้นได้พาสกมาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพักอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสภณบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พักปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเล็งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์กจีดีทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสภณเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะชัชชาติดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมริกาลุยสวยทุนเทาเบียร์อิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาสิงห์ใส่ไหมเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน 50 เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาร์คควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาด A4ย่านสายใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ดันปราบโกงที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
1: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายในตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวชรัตน์เพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวชรักษ์กล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางศรีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำเนินการทางวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยรายละเอียดของในคดีเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่

0: ความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งมรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการเลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกุม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ15ถึง18ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจาร

และจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยักบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน

0: กุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระตอกพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธวุ่นโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บกปคมร่วมกับพมยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ15ถึง17ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนยอยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระเนรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงพุตาและก็คุณพิสมัยพิมพิศาสกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะชื่อน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพัน2คนคาดถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกลอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มี ่ถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกลอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเครียดกุนซึกความมั่นคงยัง

0: ตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุ กรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่เป้าหมายแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
0: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญ

ที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าและทำประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตรบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นก็จะทำความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทและมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจอมก็วิสาขบูชา

ก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทําของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลาย

เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทําของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทําให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพระพุทธองค์เป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นจัดโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไร

็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนี่ผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกหย่อมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตาการุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเม้งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดย่อมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คน

0: ประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์ยอมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร
1: ที ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio

0: านีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz
1: Brain Man ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Oomycetes Brain Man ใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนม Brain Man ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
2: โทร02-513-5251
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนรายการเป็นที่รักและเคารพยิ่งครับนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพลังใจครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับอยู่กับผมดีเจสริยาสายธนูครับพบกันเป็นประจำแล้วครับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 ครับไปจนถึง 12:00 นแบ่งเป็น2ช่วงรายการใหญ่ๆนะครับคุณผู้ฟังจะเป็นลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอน

FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทจันทบุรีแล้วก็ติดตามสดทาง Facebook สรยาสายธนูนะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณไปยังคุณแม่วรรณาครับร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์ลิ้วฟิล์มสินวนายพร้อมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตร

ที่มังกรจังหวัดนนทบุรีมาแล้วรายงานตัวแล้วนะครับบอกว่าภาพเสียงชัดเจนนะครับอาจารย์กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์แล้วครับเพลงที่ขอวันนี้น้ำตาบักหอยเรือครับ

เพลงเดียวกันกับตลาดทับไซเลยดีไหมอ้าวไปเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงรักสาวเมืองจันทร์นะครับเพลงเดียวกันเลยที่ตลาดทับไซแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ไปที่หนุ่มแหลมสิงกับคุณแม่บอกว่ารออาจารย์อยู่แล้วขอให้เป็นเสียงของอาจารย์แม่ฟังได้หมดวันนี้เพลงแรกมอบให้แม่เลยนะแม่นะรักสาวเมืองจันทร์

0: ชนิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: การสนับสนุนรายการครับโดยเฉพาะคุณแม่วรรณาร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์

ขอให้มีความสุขมากๆโดยเฉพาะพี่มังกรนะครับแนะนำงานเพลงบักหอยเรือน้องโอที่รักนี่รักสาวเมืองจันทร์ล่องเรือหารักนี่ให้อ้ายเป็นยังก็ได้บอกมาบอกมาให้อ้ายเป็นยังก็ได้แม่จำปาลืมต้นลูกสาวผู้การนะครับนี่ลูกสาวนายจ้างรักแรงเดือน5ลูกทุ่งคนยากสุโขทัยระทมและยังมีอีกหลายๆงานเพลงนะครับคุณผู้ฟังรักสาวเมืองจันทร์ผ่านไปแล้วครับส่วนน้องอ้อยนี่ก็หลายเพลงเหมือนกันวันนี้บักหอยเรือครับไอ้ไอ้เป็นยังก็ได้กินปางนางลืมถ้าอ่านไม่ครบอ่านไม่หมดต้องกราบขออภัยแหละอ่ะไปฟังเพลงต่อกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเพลงที่ขอกันเข้ามาวันนี้แนะนำกันเข้ามาพี่มังกรนี่แหละพี่มังกรนี่วันนี้ผมชอบอยู่เพลงนึงพี่มังกรบอกว่าเพลงอะไรนะพี่มังกรเอารักแรงเดือน5ก่อนไหม

ลองฟังดูครับคุณผู้ฟังเพลงอะไรนะพี่มังกรรักแรงเดือน5มันดีจริงๆพี่มังกรบอกขอบคุณพี่มังกรมากๆพี่มังกรอยู่นนทบุรีนะครับคุณผู้ฟังเป็นแฟนรายการ

0: ้ยแม่ชอบมากเพลงนี้แม่ชอบมากเพลงนี้โอ้ยแม่ชอบมากใบตองร้องน้ำตาโอ้ยแม่ชอบมากโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยเลยแม่ผม
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ไปฟังงานเพลงต่อเลยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้มีตุ่มตา

0: างสมรักก็มาแล้วนะครับ
1: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำนานพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกยางมิดคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนเชียริทานตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766
0: เล่นต่อเลยนะครับคุณผู้ฟังแหมวันนี้น้องออยนี่มาดีจริงเมาเหล้าเมารักครับกุหลาบเมีย

0: โอ้โห
1: รักกัน
0: วันนี้นี่จริงๆว่าจะไม่จัดรายการแล้วนะวันนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไปทำบุญกันว่ายังไง
1: ไม่เคยเสียดายตามใจ

0: ผ่าน TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเคลือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตะโบเจ๊หนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090-725-2515
1: ขอบคุณครับในแฟนรายการนะครับคุณฟังวันนี้นี่โอ้คุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์บอกอุ้ยแม่ชอบมากเลยวันนี้มีแต่เพลงเพราะๆแม่บอกว่าเพลงรอดแผลเป็นอุ้ยเพราะมากขอบคุณแม่แล้วก็คุณรักสมรักนะครับบอกว่าอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับชัดเจนมากดีเจสริยาชัดเจนดีแล้วก็ชอบมากเพลงเนี้ยนี่ครับเพลงเมื่อกี้เนี้ยรอยแผลเป็นนี่นะครับผู้ฟังคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์นี่ฟังอยู่ทาง FM 95นี่แจ้งเข้ามาบอกว่าโอ้ยแม่ชอบมากส่วนที่มังกรอกอุ่นครับสาวจันกั้งโกบขอโทษอย่าเรียกรุงแล้วก็ต้อนรับคุณแม่วันนี้ด้วยนะครับต้อนรับคุณมาลัยเพชรสวรรค์ครับคุณแม่คุณมาลัยเพชรสวรรค์เนี่ยบอกว่าทักทายทุกคนที่อยู่ในรายการนะครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งพี่มังกรครับนางกวักมหาเสน่ห์แล้วก็บอกคุณมาลัยก็ทักทายญาติเพื่อนในการโดยเฉพาะทักทายคุณมังกรแล้วนะครับสาริการ้ายรังคนบาปรักจริงชื่อเพลงใช่ไหมครับคนบาปรักจริงเนี่ยนะเปลี่ยนรักเปลี่ยนรถครับพี่มังกรคนสวยใจดำพี่มังกรครับโอ้สุดยอดเลยครับน้ำตาลาไซครับนี่เสน่ห์แม่ไม้ครับน้ำตาหล่นที่โคราชโอ้โหสุดยอดเลย

สวัยป่าวะเกโคราชครับนี่พี่มังกรขอต่อแล้วก็อาต๋อยบอกว่าร้องแหวกแนวเลยนะอาจารย์สุดยอดจริงๆอาต๋อยธนวัฒน์สบายดีนะต๋อยนะนี่ครับอยากฟังเพลงคิดฮอดพ่อแม่ที่น้องร้องในงานในงานบุญที่อุบลเอาเอาแล้วมาอีกแล้วพี่มังกรว่าไงคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดพ่อแม่เนี่ยงานบุญที่อุบลคิดฮอดพ่อแม่งานบุญที่อุบลเอาซะเลยดีไหมโหดังไกลถึงโคราชเลยเหรอพี่สวัยปาวะเคนะครับอยากฟังเพลงคิดฮอดพ่อแม่ที่น้องร้องในงานบุญน่ะให้พี่ฟังหน่อยมอบพิเศษให้พี่เลยเช้านี้อย่าตกใจนะถ้าฟังไม่หมดฟังไม่ครบเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่ออาต๋อยสบายดีนะต๋อยดาผมคิดถึงอาต๋อยครับมอบพิเศษมอบเพลงนี้พิเศษไปยังพี่สวัยครับอยู่ที่โคราชครับไม่จบอย่าตกใจเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันใหม่ครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวินเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ3หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight

0: ลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร02-513-5251
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ฟังยามในแฟนรายการที่รบครับฟังข่าวต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วสนุกกันต่อนะครับลุงพรบอกว่าวันนี้ทำไมมีแต่เพลงเพราะๆเพลงอาจารย์เพราะทุกเพลงอาจารย์ยังเป็นครูสอนอยู่ไหมครับ

อาจารย์ยังเป็นครูอยู่ไหมครับให้อาจารย์ลาออกมาเป็นนักร้องได้เลยครับเล่นอาจารย์พระทุกเพลงมาดีเอาแล้วครับคุณแม่ของลุงแรมสิงครับลา

0: นี่ย
1: ต้องถามน้องอ้อยก่อนน้องอ้อยจะอนุญาตไหมป้าจะให้อ้อยพาไปบวชอยู่นี่ดีเจก็จะไม่เป็นละนักร้องก็จะไม่เป็นละจะไปเป็นนักบวชนะกำลังให้อ้อยมาหาวัดอยู่จะไปบวชแล้วเนี่ยแฟนเบ้งไม่ให้บวชซะแล้วพี่สวัยอยู่ที่โคราชนะครับขอฟังเพลงนี้มาพี่สวัยเป็นยังไงบ้างสบายดีนะเสียงสะดุดไปอย่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังมันเป็น

0: าสิน
1: โอ้โหบ่ได้ไงยาม
0: ขอเพลงมานะครับผมอ่านข้อความไม่ทันนี่ขอโทษนะที่ในเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดมหาธาตุชาวไทยพุทธมากันเต็มวัดเลยอาจารย์แห่ผ้าเอาผ้าขึ้นห่มเจดีย์ขบวนแห่

0: แม่เขาไปหาถอยออกรักมาร้องสื่อมาแล้วครับ
1: จำทองกับคิดเป็นรู
0: ้แน่

หนึ่งต้นเลยนั่นนั่นนั่นนั่นมีคนขอดักเลยที่อุบลของพระปรุงมีแดดอ่อนๆภาพเสียงชัดเจนดีมากครับโอ้โหแล้วดูฟังนี่คือสุดยอดของลูกทุ่งพลังใจอย่าไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะสนุก

ไม่มีจำหน่ายไม่มีขายมีแต่ในรายการลูกทุ่งพลังใจเท่านั้นใครๆได้ใส่เสื้อซินวนายเนี่ยแสดงว่าเป็น FC ของลูกทุ่งพลังใจหรือเป็นครอบครัวของคุณแม่วรรณาเลย เอาละครับวันนี้คุณแม่วรรณายืนยันว่าฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณทักทายไปยังคุณหมอชำเลืองสายธนูนะครับที่อยู่อุบลราชธานีบ้านคำแพงบ้านหลังใหญ่บ้านอบอุ่นบ้านที่น่าอยู่เป็นบ้านที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกหลานในโอกาสต่อไปอ่ะบ้านคำแพงเนี่ยขอให้พี่หมอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์ครับอยู่ฟังลูกทุ่งพลังใจวันนี้ขนลุกนะเนี่ย

เสร็จเนี่ยมีคนขอเลยนะแปลกสวัสดีค่ะดีเจคนหล่ออารมณ์ดีขอเพลงให้รอกี่ปีกี่ปีก็ได้ให้รอกี่ปีกี่ปีก็ได้พี่บังกรขอเพลงมาสุดยอดมากครับขอสอรอรักสาวนายอามครับสาวนายอามลูกทุ่งคนยากให้คุณแม่วรรณาแล้วก็ศิลาพรเฟส2กับคุณป้าฟังรายการอยู่นึกว่าจะมาไม่ทันไปทำบุญมานะครับวันนี้ผมก็นึกอยู่วันนี้จะมีคนฟังรายการไหมอยากฟังเพลงลูกทุ่งคนยากเสียงของดีเจนะคะคนอื่นไม่ฟังค่ะอ้าวขนาดนั้นเชียวเหรอ

ให้คุณแม่วรรณาศิลาพรเฟส2กับคุณป้าก็ลูกทุ่งคนยากให้คุณแม่วรรณานอกจากนั้นก็จะมีน้องอ้อย

ลดลงเอ้าหายไปไวนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ต้องห่วงผมจะดูแลเพลงให้พี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ต้องห่วงเลยให้พี่ฟ้าไปดูแลแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุให้เรียบร้อยเรื่องเพลงไม่ต้องห่วงผมจะเปิดให้พี่ฟ้าไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ฟ้านะในนามลูกทุ่งพลังใจเป็นห่วงพี่ฟ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าพี่ฟ้าได้กรุณาแจ้งข่าวเข้ามาในรายการก็จะขอบพระคุณพี่ฟ้าเป็นอย่างมากแฟนเพลงเป็นห่วงพี่ฟ้านะครับเป็นศิลปินครับเจ้าของผลงานเพลงขอบรักมาร้องสื่อผมก็พูดไปมือก็หาเพลงไปเจอแล้วครับปากก็พูดไปมือก็หาเพลงไปชีวิตดีเจตอนแรกว่าจะไปบวชแล้วพอลุงพรบอกว่าให้ผมลาออกจากครูลุงพรบอกท่านยังเป็นครูอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นลาออกมาเถอะถ้าเป็นนักร้องได้แล้วส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่วันนาจากสาวนายอามศิลาพรเฟส2แล้วก็ป้าพร้อมทั้งนมแหลมสินแม่บอกว่าฝากเพลงนี้ให้แม่วันนาด้วยนะน้องอ้อยน้องอ้อยด้วยนะจ๊ะ

ุบัติเหตุเขาแตกว่างั้นนะครับผมไปที่พี่ฟ้านะครับอีกฟ้าหนึ่งฟ้ากาฬสินธุ์เป็นนักร้องฟ้าเนี้ยจะอยู่ที่อำนาจเจริญเพิ่นอยากฟังเฮ็ดดีบ่มีค่าครับขอบคุณพี่ฟ้ามากครับ

ปานใดเพิ่นก็บ่ว่าดีดอกเมื่อคนมันไม่รักกันนี่ต่อให้ทำดีขนาดไหนมันก็ไม่เข้าตาหรอก

0: งานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
2: เอาละครับช่วงนี้เราแจกเสื้อตัวที่1ช่วงที่1นะครับแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซิมมานายอยากจะได้เสื้อตัวนี้ทำอย่างไรเสื้อซิมมานายเสื้อซิมมานายเราไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดนะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้แฟนเพลงในรายการลูกทุ่งพลังใจเสื้อที่เห็นใส่ซิมมานายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสื้อของครอบครัวลูกทุ่งพลังใจของคุณแม่วนาทำขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้แฟนเพลงครับอยากได้เสื้อตัวนี้ทำอย่างไรครับให้พิมพ์คำว่าซินมานายนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ขอตัวอย่างหน่อยใครจะเป็นตัวอย่างให้แฟนเพลงในช่วงนี้อ่ะขอตัวอย่างให้เห็นหน่อยการขอตัวอย่างเป็นการทดสอบการฟังเลยอ่ะใครจะเป็นตัวอย่างให้อ่ะยังไม่มีหายไปแล้วใครจะเป็นตัวอย่างให้ซินมานายนะครับอ้าวเอาเป็นว่า

พี่มังกรอยู่ไหมครับเนี่ยแสดงว่าไม่อยู่ละปกติพี่มังกรก็จะเป็นตัวอย่างให้ขอบคุณพี่ฟ้าใหม่เป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับให้พิมพ์เหมือนพี่ฟ้าใหม่สดใสเสมอนะครับเห็นไหมซิมนายแบบนั้นนะครับให้พิมพ์เหมือนฟ้าใหม่เห็นไหมครับฟ้าใหม่สดใสเสมอหรือพี่ฟ้าครับให้พิมพ์เหมือนอาจารย์พิรุณศิลาชัยแน่จริงๆเนี่ยอยากเอาเพลงอาจารย์พิรุณด้วยนะเล่นเกมเนี่ยเพลงแหล่อะไรนะอาจารย์

กรคุณมาลัยเวชสากรเล่นเกมด้วยนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาสนุกสนานกันในรายการเป็นการสนับสนุนรายการโดยเฉพาะคุณแม่ปนานะครับพี่มังกรมาแล้วครับพิมพ์คำว่าซิมนาแบบนั้นนะครับทุกฟังเพลงจบนับเอาก่อนเนื้อเพลงจบนับ1 2ไว้ก่อนพอดนตรีจบปั๊บนับ3เลย3ข้อความของใครขึ้นมาปั๊บรับเสื้อเลยครับง่ายๆแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องพิมพ์ให้เก่งส่งให้ไวยืนให้ได้นานๆเสื้อมหัศจรรย์จะเป็นของคุณทันทีมันเป็นเสื้อที่คนอ้วนใส่แล้วผอมคนผอมใส่แล้วอ้วนคนที่เรียอย่างดีเจสริยาใส่แล้วเท่เถิดเทิงปั๊บอยากได้แล้วสิอยากได้แล้วก็มานี่ไปเลยนะครับคุณผู้ฟังพี่มาลัยคุณมาลัยได้ด้วยนะมาลัยเพชรสวรรค์นี่เป็นศิลปินใช่ไหมน่าจะใช่เนาะถ้าผมจำผิดต้องขอโทษมา

0: ถือไม้เดี๋ยวผมหลับจะใส่ให้กลับไปจนเอาว่ามาเอา
1: เดี๋ยวให้ผมต่อเล่นเกมให้เสร็จก่อนที่ใจจะเย็น
0: ได้จับปันเกือบคิดสั่นใจสั่นขวัญหายเกือบคิดสั่นละใจสั่นขวัญหายหักสลาย
1: ที่ฟ้ามาครับ

0: ีจบน้ำสามนั่นดีสามครับคุณฟังผัดท่าลูกล่าง
1: อยู่เย็น
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายศรีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิ้วไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322 785

ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดูยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคิรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 5:00 นเย็นบริหารงานโดยเซียนเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร0656035766ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเคียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเคียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจนิงคนสวยโทร

0: มากมากเพลงของสาริกานี่นะครับมันเป็นเพลงที่อยู่ใน YouTube ต้องเอานี่ออกมาก่อนนะครับเพื่อไม่ติดโฆษณานะครับเอาละครับ
1: เคยบอกว่ากูนี้กูมีแผลมีบาปมีวันพลาดแต่สิ่งเดียวที่กูยังไม่ขาด

0: ันบอกชอบเจ๊น้องบอกม่วงมันยังไงกันเนี่ยเพลงเดียวกันนี่คือความรู้สึกนะนี่คือความรู้สึกความแตกต่างของคนเนี่ย
1: ตลอดเดือนนี้เราจะทัก

เพลงนี้พี่มังกรขอแต่เช้าเลยพี่มังกรขอมาแต่เช้ากันน้องอ้อยขอมาแต่เช้าเลยนี่ให้ดีเจเป็นหนังก็ได้ให้ดีเจเป็นหนังก็ได้บอกมา

เลยเนี่ยผมว่าวันเนี้ยถ้าฝนตกก็ตกหนักว่ะเพราะว่าจะไปเก็บของก่อนจะได้เก็บไหมเนี่ย

ฮ็ดหยังกะย่อมสาวอ้อยฟังแล้วเฝ้าขอเลยขอบคุณทั้งสาวอ้อยทั้งพี่มังกรขอตัวก่อนนะคะอาจารย์จะไปรับไปไหนอ่ะโอ้เจ็บหัดอยู่เมืองจันทร์ก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไปอยู่ชัยภูมิไปดูแม่ก็ไปดูคุณพ่อก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนี่คือเพลงที่พี่หมอครับแนะนำเข้ามาในรายการจำปาลืมต้นครับ

ที่หมอบอกเอาละครับขอบคุณพี่หมอมากๆทักทายแม่ผัดด้วยนะครับพี่หมอครับแม่ผัดสวัสดีทักทายมาแล้วน้องนางบ้านนาผมจัดเพลงนี้แทนกันแล้วกันเป็นเพลงของคุณปราโมทนี่แหละใช่ไหมเพลงขอให้รัก

รก่อนเที่ยงวันต้นรายการนี่เราก็จะมอบเงิน500 บาทเดี๋ยววันนี้คุณแม่

0: ีนั้น
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G-Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทางนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภาวเมืองการบินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้อง

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
4: โทร02-513-5251
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ผัดถามแล้วก็เก็บเสร็จหรือยังวันนี้ผมบ่ายๆมันจะไปต่อเมื่อวานเนี้ยกำลังจะเก็บฝนตกมาเก็บไม่ได้เลยเปียกหมดวันนี้จะไปแก้มือครับไฮเบ้าหยอกแน่ใครอยู่กับลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันรายงานตัวด่วน

0: อโทษมาร่วมมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: อกหักเจ็บมาเถื่อน
0: แม็กชาติไทยครับ
1: อยากมีคน
0: ซอยแม่น้องอยู่นะครับคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วลูกทุ่งสะออนก่อนเข้มหวานแม่น้องครับแม่น้องวันนี้เก็บมังคุดไหมเนี่ย
1: ขาด
0: เก็บ
1: จ้า
0: ผู้แดงจะไปซอยผมแล้วมาดิสาวห้อยมาช่วยเก็บหน่อยได้ไหมนั่งรถจากอยุธยามาซอยเก็บมังคุดกับงอนในเด้ออ้อยเด้อ
1: ตาแอบไล่เก็บไล่
0: ยังไม่เสร็จรอเก็บผัดมาอยู
1: ่รู้ต้นนาย
0: แล้วพ่อมาดอก
1: สามใจไอ้แย่จังสิอยากให้คนดี
0: เอาแม่น้องวันนี้ออนแอร์หน้าไม้นะแม่น้องนะ
1: อย่าปล่อย
0: น้องอ้อยเก็บผัด

0: ตกอาจารย์อย่ามาเร็วนะฝนตกเข้าไม่รู้ว่าจากรายการเสร็จไปเลยขอน้ำมนต์อยากไปหาน้องน้ำปั่น
1: รู้ต้นลายแน่สามใจหาย
0: เวลาผมไปแล้วเอาฝนไปด้วยใช่ไหม
1: อยากให้คนดี
0: สาวอ้อย
1: เก
0: ็บบางคนกับไปนี้ซะบ้างออกมารถรถมาหยุดยกมือหนึ่งวันหยุดไม่ใช่เหรอวันจันทร์อ่ะเขาหยุดชดเชยเนี่ย

สองครับบุญน้ำกับแตงเนาะโอ้ยเอาไปทางเพลงน้องอ้อยน้องอ้อยพี่มังกรครับรวมทั้งหนุ่มแหลมสิงห์ครับคุณแม่รอฟังน้ำตาบอกห้อยเรืออยู่จัดเลยครับบอกขึ้นบอกลงครับเดี๋ยว 70,000 เดี๋ยว 9,600 เดี๋ยว 70,000 เดี๋ยว 9,600 อยู่ทั้งอาทิตย์เลยมันดีจริงๆมันดีจริงๆบักหอยเรือมันล่าละมั้งอ่ะน้ำตา

0: นี่ลมมังกรน้องอ้อยน้องพลอยครับขอเข้ามานะมาแล้วมาแล้วน้องอ้อยแล้วมาทักมาเก็บผักทุเรียนครับมังคุดไอ้อ้อยนะ เก็บได้เอาไปเลยเก็บได้เอาไปเลยไม่มีซื้อขายแยกย่างเดียว
1: ผักมอยเรือจะง่ายซ้ำถึกเกลือ
0: คุณแม่สำเนานี่น่าจะกลับมาจากการทำบุญแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: เขาลอย
0: ไปอีกสิบ

0: บักหอยเรือครับนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปไหนจ้า
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วจัด

0: ชนิดร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วัน

0: ใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครอปพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครอปป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครอปมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039 397 148ด่วนจ้า

าแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัด

0: ันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
1: ผู้ให้การสนับสนุนเรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณฟังเป็นหน้าที่ของคุณแม่วรรณาจะขึ้นมาพูดคุยแล้วก็จะมอบเงิน500บาทนะครับสัญลักษณ์ของการแจกเงิน500บาทง่ายๆดังนี้ครับ

านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปสนิมริ้ว4ครับใครเป็นเจ้าของคุณแม่วันนาบุญผลคนคุณธรรมจิตใจคุณแม่งามงามครับเบอร์นี้สำคัญครับเบอร์ที่จะออนแอร์หน้าไมค์ต้องไวต้องเร็วครับกดแข่งกัน0394714444 0394714444 3สายเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเพลงนี้จบมาเลยนะครับคุณผู้ฟังเพลงคุณแม่วันนาครับเพลงนี้อาจารย์หนุ่มนาโนนสุดยอดครูเพลงจังหวัดจันทบุรีหรือจำลองผู้อ่อนแต่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่วันนาครับชื่อเพลงแม่วันนาจบแล้วรีบเข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาเลย039 471 444ครับ

0: เป็นสายแรกครับเราไปดูว่าสายแรกนี่มาจากไหนมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสายแรกสวัสดีครับผมครับได้ยินผมไหมครับ
1: ขณะนี้เวลา
0: จากคุณอ้อยอยุธยาแน่ๆเลยเสียงแบบนี้
2: ใช่จ้า
0: อ้าวคุณอ้อยฝนตกไหมครับอยุธยาก
2: ำลังจะตก

0: เอากำลังจะตกเลยเลย
1: จ้ามืดๆซึมซึมอยู
0: ่นี่จะชวนมาเก็บมังคุดทุเรียนที่เมืองจันทร์จะมาไหม
1: มันสายแล้วไปไม่ทันแล้ว
0: เลยเอาแล้วเขาไม่ได้หยุดชดเชยให้เลย
1: ไม่ได้หยุดจ
0: ้ะไม่ได้หยุดเอาตอบคำถามนะครับวัสันเป็นอะไร
1: เป็นสารต้นนิจยาจ้า
0: ประโยชน์ครับผม
1: ผสมได้กับยาทุกชนิดจ้าได้ผลดีเห็นผลนานจ้า
0: เยี่ยมเลยไปซื้อได้ที่ไหนครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตร
0: ข้างไปรษณีย
1: ์ข้างไปรษณีย์ผิวจ
0: ้าใครเป็นเจ้าของเอ่ย
1: คุณแม่วรรณาภูลผลจิตใจแม่งามงามจ้าแล้วก็สวยจ้า
0: แล้วก็สวยขอบคุณมากดีตรงคำสุดท้ายนะ
1: ไม่ได
0: ้ขอบคุณมากขอให้โชคดีได้หมายเลขหนึ่งนะครับคุณอ้อยครับ
1: จ้าจ
0: ้
1: า
0: เอาละครับอ้อยอยุธยานะครับคุณผู้ฟังสายที่สองมาได้เลยนะครับสายที่สองจะเป็นใครสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากใครเอ่ยต้อม
2: ครับผม
0: โอ้ต้อมหายไปนานเลยเนี่ย
2: ครับผม
0: ต้อมฝนตกต้อมฝนตกไหม
2: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกนะเอาต้อมตอบคำถามนะวัสันเป็นอะไรต้อมครับ
2: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับผม
0: เยี่ยมเลยประโยชน์ครับต้อม
2: ผสมฤทธิ์ยาได้เกือบทุกเม็ดได้ผลจริงเห็นผลนานครับผม
0: ไปซื้อได้ที่ไหนต้อมครับ
2: ร้านไฟเคมีเกษตรข้างไปทันทีพิวครับผม
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
2: คุณแม่วรรณาภูลผลคุณธรรมจิตใจแม่งามงามครับ
0: เยี่ยมเลยขอให้โชคดีวันนี้ได้เบอร์สองนะ
2: ครับผม
0: เอาครับต้อมปตท.นี่เป็นแฟนขับแฟนพันธุ์แท้ของคุณแม่วรรณาตัวจริงเลยตัวโยงเลยนะครับคนนี้ไม่ไปไหนอยู่กับแม่วรรณาตลอดแหละคนนี้ต้อมปตท.อ้าว1ไปแล้ว2ไปแล้ว3มีไหมครับถ้าไม่มีนี่คุณแม่วรรณามานี่ถ้าคุณแม่วรรณามาก็จบไปเลยนะถ้าคุณแม่วรรณาถ้าคุณแม่วรรณามาเนี่ยก็ถือว่าไม่ครบ3สายไม่แจกนะเงิน500เนี่ยอ้าววันนี้แม่ๆอาจจะไปทำบุญอะไรกันนี่เยอะนะครับเท่าที่รู้เนี่ยไปทำบุญทำอะไรกันเยอะแยะอ่ะมีไหมครับถ้าไม่มีเห็นหลายคนแจ้งเข้ามาที่ไลน์ผมบอกว่าไม่ได้เข้ารายการนะอาจารย์วันนี้ไปทำบุญอะไรแบบนี้คุณแม่ครับน่าจะไม่มีแล้วคุณแม่นาถ้าฟังรายการอยู่คุณแม่นาเข้ามาเลยครับวันนี้ไม่ครบครับไม่ครบ3สายแม่ครับไม่ครบเราก็ไม่แจกนะแม่ใจแข็งนะสวัสดีครับผม
3: ฮัลโหลค่ะ
0: จากที่ไหนครับผม
3: จากแม่เก้งค่ะ
0: ไม่เอาแม่เก้งเลยครับเอาแม่เก้งกทมนี่นะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้เกือบไม่ครบ3สายแม่เก้งเลยแม่เก้งสบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
0: เอาแม่เก้งตอบคำถามนะครับแม่เก้งนะแม่เก้งครับวัดสันเป็นอะไรแม่เก้ง
3: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืช
0: เยี่ยมเลยแม่เก้งครับประโยชน์ครับแม่เก้ง
3: ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงซื้อได้ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรอยู่ข้างปน.พิ้วซึ่งมีคุณแม่วรรณาภูลผลเป็นเจ้าของท่านเป็นคนใจดีมีคุณธรรมและก็สวยสมวัยด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยขอบคุณมากแม่เก้งครับเยี่ยมมากเอาละครับเป็นนั้นว่าได้แจกนะแม่เก้งอาทิตย์เนี้ยแม่เก้งรอลุ้นนะว่าแม่เก้งได้เบอร์3นะ
3: ค่ะ
0: โอ้ยเกือบตายครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยแม่ๆเนี่ยครับไลน์มาบอกผมเนี่ยไปทำบุญไม่รู้จะกลับรายการทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เยอะเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอ้าวคุณแม่วรรณามาครบแล้วแม่ครับ ครบ3สายแม่ได้แจกแต่เอาแม่วรรณาผมไปไหนนี่สงสัย เขามาไม่ได้ไหมครับไม่เอ้าไม่บอกว่าจะเห็นบอกว่าวันนี้ว่าจะเข้ารายการอยู่นะ เอาแม่ไปไหนเอาแม่มา เห็นบอกจะเข้ารายการอยู่นะวันนี้สวัสดีครับแม่แน่ๆเลยสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจาน
0: นึกว่าจะมาไม่ได้ซะแล้ว
4: แม่ฟังอยู่อ่ะแม่ฟังตลอด
0: โอเคครับคุณแม่ครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเนาะแม่เนาะไปทำบุญ
4: พอด
0: ี
4: แล้วแม่ไปหาหมอนัด
0: ไงหมอนัดไปตามหมอนัดเฉยๆนะแม่นะ
4: ไปตาม
0: ไปตรวจตามที่หมอนัดไว้แม่มาถึงแล้วก็เอาไปที่ร้านของเราเลยวันนี้ให้เวลาเยอะเลยแม่
4: คุยที่ร้านเลยเนาะ
0: แม่ครับ
4: แล้วก็เห็นว่าคนที่ในคุณฟ้าก็เป็นอะไรอ่ะจ๊ะ
0: คุณฟ้านี่ได้รับอุบัติเหตุแม่ครับหกล้มแล้วก็ไปเข่าแตกแม่
4: โอ
0: ้
4: งั้นก็แม่ขอไอ้พรเนี่ยก็หายไวๆนะจ๊ะนะก็หายไวๆด้วย
0: แล้วก็แม่แกล้งไลน์เข้ามาบอกแม่วรรณาไปทำบุญใหญ่เขาว่าเงี้ยวันนี้คนจะไปทำบุญเยอะนะแม่วันนี้คนไปทำบุญเยอะโอเคก็พี
4: ่ที่ร้านนะ
0: ที่ร้านเลยครับแม่ครับ
4: ร้านอุทัย

0: เคมีเกษตรของเรานี่ฟิล์มที่วันนายฟิล์มกันร้อนจากอเมริกาอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้แม่ก็มีสีเหลือเยอะแยะเลยถ้าต้องการร้อนขนาดไหนก็ลองดูได
1: ้
0: ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทอยู่ในเกฟิล์มของเรา
1: ครับผม
0: เวลามาก็บอกแม่เดี๋ยวฟังรายการพิยุแม่จะลดราคาพิเศษให
1: ้ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องเงินแอร์ของเราก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะติดตั้งแอร์เติมน้ำยาแอร
1: ์
0: กระจกไฟฟ้าสัญญาณการขโมยด้วยเครื่องเสียงทุกอย่างก็มีครบทุกอย่างจาน
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนเดิมเลยจานน้ำมันก็บอกว่าฟังรายการวิทยุก็แม่ก็ได้ลดราคาพิเศษให้แกจานตอนนี้ก็เข้าเรื่องผลไม้จานเน
1: า
0: ะ
1: มาช่วงนี้คนรอฟังแม่อยู่ครับช่วงนี
0: ้นี่แม่จะบอกนะจานนะตอนนี้ทุเรียน
1: อ
0: ่ะสิเก็บผลไม้แล้วอ่ะตอนนี้ต้องฟื้นฟูรูต้น
1: ต้องดูแลต้นเขา
0: ไม่ไหวเลยเพราะว่าบำรุงดีเพราะว่าถ้าเราทำดีบำรุงดีผลไม้จะออกดอกผล
1: พ
0: อไหวดีจานตอนนี้ต้องทำให้เร็วเพราะว่าจานเนาะ
1: ไม่ใช่ว่าเขาให้ลูกให้ผลแล้วเฉยเมยเนี่ยไม่ได้นะต้องรีบบำรุงเขา
0: ดูเขาว่าบำรุงของแม่ผู้ฟูต้นปีนี้ใบสวยมากเลยเพราะว่าเดือนนี้มันเข้าเดือนมีนา
1: พฤษภาจะเข้ามิถุนาแล้วเนี่ย
0: มิถุนาแล้วจ้
1: าม
0: ิถ
1: ุ
0: นาแล้วก็มีเวลาอีกแค่สองเดือนสามเดือน
1: อ๋อไม่นานนะเนี่ย
0: เข้าเดือนพกเข้าเดือนกันยาปั๊บเนี่ยใครจะหาใบดีใบพร้อมเนี่ยเราโฉบสารได้เลยจ้า
1: โอ
0: ้สารกีบเพชรโคได้เลยแล้วผลไม้แล้วจะออกดอกผล
1: นี่แหละแม่ครับที่แฟนเพลงหรือชาวสวนเขารอฟังคุณแม่คือเรื่องนี้แหละ
0: อย่าจะรอเราให้หมดเลยไม่ได้ตอนนี้จานนะเพราะทุเรียนตอนนี้ก็เหลือชุดหลังอีเมจเท่าไหร่นะจานเราไม่ต้องรอแล้วทำไปเลย
1: ส่วนใหญ่ก็จะหมดแล้วใช่ไหมแม่ทุเรียนตอนนี้
0: จะหมดแล้วชุดนี้ก็จะหมดแล้วแต่ของแม่ทำโขนลงหนาเป็นเดือนเลยเนี่ยแม
1: ่
0: ไปสวยมากเลยที่นี่นะจานนะเพราะเราคนไหนทำออกล่าแล้วอย่างว่าจานราคาก็ไม่ดีเราต้องทำให้ออกไวๆจะเราจะเด็กเงินชาวสวนนะนะทำแบบนี้ต้องยอมลงทุนหน่อยแล้วทางวัดของเราอ่ะมียาตัวนี้เก่งมากอาจารย
1: ์มาได้เลย
0: ยาตัวนี้ใช้แล้วนะฉีดแล้วนะมีอาหารเสริมสารเสริมอยู่ในขวดเนี่ยอยู่18ชนิดเลยในขวดเน
1: ี่
0: ยฉีดแล้วนำไปกินทางใบอาจารย
1: ์
0: กินทางใบจะตกดินมันจะกินทางลิ้นทางรากเลยอาจารย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ดีมากเลยเราใช้แล้วทุกปีนะใช้ดีมากแล้วต่อหาช่วยปุ๋ยทางดินของเราก็มีพร้อมเลยมีทั้งอิวมิกอะมิโนของเรามีอยู่ประสบเดียวกันจานเราทำสองอย่างเนี่ยทุเรียนจะฟื้นหมดเลยจาน
1: ควบคู่กันไป
0: มันจะได้ผลเต็มที่เลยเราจอมลงทุนหน่อยจานก็จะได้ดีนะ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับเนี่ยคือช่วงที่ใครๆก็รอให้คุณแม่เข้ามาพูดตรงนี้ชาวสวนชอบช่วงนี้มากเลย
0: ให้ลงทุนให้หน่อยทุเรียนอ่ะจานสังเกตเลยนะเขาออกไว้เขาหน่อยเงินเรื่องอะไรจาน
1: ใช่ราคามันดีราคามันจะดีเงินแม่พูดถูกเงินทั้งนั้นแหละใช่
0: แต่ตอนนี้ทุเรียนตอนนี้ชุดหลังชุดนี้ที่เริ่มจะตัดกันวันที่ห้าที่สี่เนี่ยราคาไม่ดีเลยจานตอนนี้หมอนเหลือแค่70-80บาทอ่ะ
1: โอ้
0: คนนั้นเราต้องต้องไปไวหน่อยไงยาโมซาโลใช่
1: คือถ้าเราทำไวเนี่ยมันก็จะได้ราคาดีเอาง่ายนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ทำไวแล้วก็ไวพร้อมแล้วพอเข้ากันยาปั๊บอย่างที่แม่บอกก็ทำสารเลยฉีดแคทโคเลยฉีดสารตัวเนี้ยฉีดแล้วมันจะออกไวอาจารย
1: ์
0: แล้วมันก็จะได้เงินอาจารย
1: ์มันจะได้ผลได้ผลแล้วก็มันก็ได้เงินแหละแม
0: ่มันก็ได้เงินจ้านะ
1: เพราะนั้นต้องดูแลมันตั้งแต่วันนี้เหมือนที่แม่พูดอ่ะต้องดูแลต้นเขาให้ดีตั้งแต่ตอนนี้แหละ
0: ต้องทำให้ดีเลยจาน
1: ใช่
0: ยอมลงทุนจานนะบางคนไม่ค่อยกล้าลงทุนนะจานต้องยอมลงทุนต้นจะได้ผลนะจาน
1: อย่างไรก็ตามสิ่งที่แม่พูดเนี่ยให้มาติดต่อได้ที่ร้านเรามีตรงนี้ตัวนี้ให้
0: ที่ร้านเราเลยจานเรื่องมังคุดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มังคุดไม่เป็นไรผลกำลังเก็บอยู
1: ่ครับแม่ครับมังคุดก็ช่วงนี้มังคุดก็กำลังเก็บอยู่นะครับแม่พอจะบอกราคาคร่าวๆได้ไหมว่ามังคุดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณโอ้ยัง70อยู่นะโอ้ใช่ได้อยู่นะ
0: 70
1: ยังโอเคอยู่นะโอโอเคเลยนะครับแม
0: ่ปีนี้ราคาสงสัยจะไม่เก๊เท่าไรจันเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับมังคุดใช่ไหมแม่มังคุดมันดอกน้อยด้วยนะแม่ปีนี้ใช่ไหมติดหรือก็ติดดีอยู
0: ่เป็นบางสวน
1: อ่
0: ะ
1: เป็นบางสวน
0: แต่บางคนก็ว่าออกน้อยแต่ว่ามันก็ปีนี้มันกระดกเดียจันนำคุดอะไรเลย
1: อ๋อโอเคครับแม่ย้ำร้านเราเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน
0: เราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร
1: ์ตั้งแต่กี่โมงแม
0: ่ย้ำเช้า6 โมงเราก็เริ่มแม่

0: แล้วนะ
1: แ
0: ล้วก็ไปโน่นละห้าโมงเย็นปิดหรือยังแม่
1: ห้าโมงเย็นแล้วก็ปิดร้าน
0: ย้ำย้ำเบอร์โทรศัพท์แม่นิดนึง
1: โทรศัพท์ของเราใช่ไม่ใช่เบอร์นี้ไปจำนะจ
0: ๊ะ
1: 039-397-148039-397-148
0: แม่ครับคุณแม่สำเนาบอกว่าขอเพลงห้องนอนคนจนว่าไม่คุณแม่วันนาขอให้แม่วันนามีอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็น้องอ้อยจากอยุธยาบอกว่าขอให้แม่วันนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับทุกๆเรื่องและขอให้เป็นร่มโพร่มไทรของรายการลูกทุ่งพลังใจลูกหลานต่อไปนี่นะครับ
1: แม่นั่งฟังอยู่ท่านก็แม่ขอขอบคุณอย่างมากนะที่มอบเพลงให้แม่นะ
0: ครับ
1: ฟังรายการอยู
0: ่แม่
1: ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกคนอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับห้องนอนคนจนเลยนะครับนี่เพลงคุณแม่วันนาผมเลยนะครับ

sai. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะนี่เอาคุณแม่สำเนาคุณแม่สำเนาไปทำบุญใหญ่มาเลยครับเอาบุญมาฝากทุกคนครับคอยน้องที่ช่องเม็ก

0: การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง

0: มาเติมเต็มให้
1: เสร็จจากการทำบุญก็รีบเข้ารายการเลยแม่สำนองคิดถึงรายการก็เยี่ยมเลยมันต้องอย่างนี้น้องอ้อยดีตั้งแต่นาทีแรกตั้งแต่นาทีแรกเลยนะน้องอ้อยเนี่ยโอ้โหนี่แบบเหนียวแน่นจริงๆนะครับกุหลาบบนดอยครับวิรุณศิลาชัยแน่

0: การศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายภาพผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์จำลองอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกสสรมาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสรก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ทั่วใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจลาจลย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปูตคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300

0: กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรืองเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรม

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ไม่คือเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับคุณปังแต่ว่าดูว่าญาติเป็นแฟนรายการนั้นกลับจากการทำบุญหรือยังนะครับบางคนบอกกลับแล้วลูกหลานพาไปต่ออีกทานข้าวต่ออีกเลยอ้าวดีแล้วครับคุณผู้ฟังคิดฮอดตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังครับนี่น้องอ้อยอยุธยานะครับน้องอ้อยน้องออยเนี่ยนะทั้งอ้อยทั้งออยพี่มังกรยังอยู่นะพี่ชำเลืองแม่สันเนาครับพี่หมอครับมาต่อกันชั่วโมงสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังออกจากรายการแล้วผมก็จะเข้าสวนต่อเก็บเงาะมังคุดต่อ

ันเอาละครับให้มันสนุกสุดๆไปเลยคืนนี้ไม่มีรายการ

0: ไม่เศร้า
1: ลุกเลยครับเหนมะ
0: นองอยู่ทางพ
1: ี่ขับรถเนี่ย
0: ส่วนพี่นี่อยู่ทางทาง
1: รถใหญ่ก็
0: ได้แล้วมันนี่
1: ป้าหวังเป็นไงบ้างป้าหวัง
0: แอบ
1: ป้าสมหวัง

แต่ดีเกไม่ได้พักหรอกดีเกเข้าสวนต่อเข้าสวนต่อคุณจะตกนะคุณนักคณันเกตปัญญาเอาเพลงมารอไว้ให้แล้วนะจ้าอย่าไปไหนนะจากกันที่ภูเก็ตนี่เอาขึ้นมารอไว้แล้วนะครับไปเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้ากันหน่อยคุณผู้ฟังครับจะรับอุบัติเหตุก็ถือว่าเก็บเยอะอยู่นะรถกระบะมันปาดหน้าแล้วมันก็เบรกพอเบรกนะ

ก่อนที่จะไปฟังจากกันที่ภูเก็ตเอาเพลงนี้ไม่เพราะของแม่สำเนาก่อนผ่านสบายหรือครับเยี่ยมมันต้องอย่างงี้ดิพี่มังกร 1,770 แล้ว

0: 42
1: เพลงน
0: ี้ไม่น่าแตก
1: ไรน้อยทั่วไป
0: เพลงนี้ไม่เพราะแล้วครับ

เพลงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังจากนั้นเราแจกเสื้ออีกหนึ่งตัวครับ

0: ไม่ธรรมดานั่นนะ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วจัดจำ

0: ทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5ฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานาย

0: ุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: เอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้พร้อมแล้วที่เราจะมอบเสื้อต้อนรับน้องกลอยใจตานคำจากสปป.ลาวครับอ้าวพี่มังกรด้วยแม็กชาติไทยด้วยนะน้องอ้อยแม็กชาติไทยลูกสาวผู้การครับช่วงนี้คุณแม็กด้วยนะครับแม็กชาติไทยช่วงนี้เราจะมอบเสื้อตัวที่2นะครับมันเป็นเสื้อมหัศจรรย์คนอ้วนใส่แล้วผอมคนผอมใส่แล้วอ้วนคนขี้เรยอย่างนี้

มีในลูกทุ่งพลังใจนี่แหละนะครับมันเป็นเสื้อเนื้อผ้าดีๆจริงๆใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากใส่แล้วดูดีครับเห็นหลังประกันจะเห็นหน้าพี่น้องครับเพราะเห็นหน้านี่โอ้ยว่ามันด่าล่าพุ่นละคุณนักขบวนด้วยนะคุณนักขบวนเล่นด้วยนะน้องกลอยใจเล่นด้วยเอาให้ได้นะอยากได้เสื้อตัวนี้พิมพ์คำว่าซินมานายเอาขอตัวอย่างหน่อยขอตัวอย่างให้น้องกลอยใจแล้วก็คุณนักขบวนหน่อยไอ้คุณนักขบวนเคยเล่นอยู่เอาตัวอย่างน้องอ้อยทำตัวอย่างหน่อยหรือพี่มัง

ักมากน้องอ้อยน่ารักมากเอาละครับเห็นแล้วนะครับไปพิมพ์คำว่าซินมานายเพลงจบนับ1 2 3เนื้อเพลงจบนับ1 2ดนตรีจบนับ3ข้อความของใครขึ้นมารับเลยรับเลยนะจ๊ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซินมานายไปเลยไปเลยน้องกอยใจพิมพ์ถูกหรือเปล่าน้อเป็นคนทางสปปลาวด้วยพูดเอาว่าเอาน้องกอยใจว่าเอาถูกแน่ก็ถูกแน่ก็เป็นยังแม่สำเนาแม่สำเนาว่ามาเอาแม่สำเนาลุยแม่สำเนาพูดเอาเลยซินมานายเลยพูดเอาพูดเอาพูดเอา

2,000 ผ่านไปแล้วคนละ10ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูแม่เก้งครับพี่แม่เก้งมาดีแล้ว

นครับเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหสู้กันแหลกสู้กันแหลกร้อยฮักร้อยซึ่ง

0: มาตราดครับพออยู่จ่อยพอแล้วพออยู่จ่อยโอ้ยเสียดายเด้อ
1: ครบออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ข้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้ว

0: วเขียวหยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039-397-148ด่วนจ้า
1: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
0: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว

นี้ล่ะจะแตกหรือไม่แตกอุ้ยเพลงนี้คนขอเยอะที่สุดในวันอาทิตย์ครับพี่มังกรกลายเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่คนขอมากที่สุดเลยมาตั้งแต่แม่สำเนาขอมาปั๊บลุงพรขอแจมเพลงเก่าแก่งหางแมวขอแจมลุงแอดขอแจมอนุมครองขุดขอแจมและคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงครับเอาดูนะครับเพลงนี้นี่จะได้ยอดแชร์เท่าไหร่จะแตกหรือไม่แตกเพราะว่าคนขอเยอะ

จและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ครับประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชานะครับหลายท่านก็ไปทำบุญกันนะครับเสื้อช่วงที่1ได้แก่แม่ผัดได้ไปช่วงที่2น้องอ้อยได้แต่ขอน้องอ้อยไม่ได้ขอน้องอ้อยมีเจตนาที่จะให้ต่อผมเลยมอบเสื้อตัวนี้ให้กับสมทรงบุญล้อมจังหวัดตราดนะครับน้องอ้อยรับทราบด้วยกันนะน้องอ้อยนะเสื้อตัวนี้ให้ไปที่คุณสมทรงส่วนเงิน500บาทน้องเก็บเป็นคนจับนะครับได้หมายเลข3ปรากฏว่าเป็นแม่เก้งได้อ้าวดีใจด้วยนะครับเอาละครับแม่เก้งโอ้วันนี้แม่เก้งเข้ามาดวงอีกละดวงกับน้องเก็บอีกละแม่เก้งยังอยู่ในรายการไหมนี่ยังอยู่นะขอบคุณมากครับนี่คือความสนุกของรายการครับโอ้โหไม่น่าเชื่ออย่างที่น้องอ้อยพูดมันสนุกไปโอ้น้องอ้อยบอกมันจะไปไหนได้ยังไงล่ะเอ้าคอยน้องนั่งคืนกันละกันฟังเสียงเงินงานมอบเงินให้ของน้องอ้อยขอบคุณมากวันเกิดพอดีเลยแม่เก้งครับเดี๋ยวไปถึงปั๊บนี่ผมก็จะมอบให้น้องน้ำมนต์บอกว่าเป็นวันเกิดแม่เก้งมอบให้นะแม่นะขอบคุณแม่เก้งที่มอบของขวัญวันเกิดให้กับน้องน้ำมนต์ครับดีใจเลยสิ

อนเกิดอะไรขึ้นวันนี้เพลงสุดท้ายของแม่สำเนาครับวันนี้ขอมาได้ฟังหมดจัดครบจัดเต็ม

0: ใจว่าน้องอ้อยน้องออย
1: ตายสิ
0: ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายกับพี่มังกร
1: ครับ
0: อันนี้เหลือเชื่อเลยนะ
1: ดิ้นรนเป็นคน
0: จัดรายการมาผมยังไม่เคยเจอแบบแฟนเพลงแบบที่ดูกับดีเจจนเลิกอ่ะเนี่ยเพิ่งเจอพี่มังกรกับน้องอ้อยเนี่ยอยู่เป็นอยู่

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: รัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสทนชเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานี

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนผ่านทางแอปเป๋าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR Code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป๋าตังสแกนชำระเงิน QR Code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะด้วยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
0: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับ นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารแล้วก็ผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับว่าไทยติดอยู่ท็อป5เกือบทุกสถาบันแล้วก็นิตยสารเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Distinguished Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชัวรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพิ่มในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังบูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถม ูกเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ผบตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตาเรรงผิวพันธ์รองเฉลี่ยตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอสตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบตร.และสปอสตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงน้ำท่วมฉับพลันค่ะเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่กายภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไปเกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิต กล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:30 นของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000เมตรค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักอีกครู่นะครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ก่อนหน้านี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
1: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์ภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีลมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทมเพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
0: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่7-8กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภา าโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนนายพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบรรดาตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตอนเหนือของแม่น้ำริตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับโดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัดแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลโหรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดแล้วก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารินเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและศรีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพวันนี้เขาเรียกกันว่าวันพระใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จริงๆไม่ใช่องค์พระใหญ่หรือเล็กแต่หมายความว่าเป็นงานบุญใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: วิสาขบูชาวันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเยอะแยะมากมายนะครับในความคิดเห็นคุณขวัญวันวิสาขบูชานี่เราชาวพุทธควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
0: คือที่อย่างแรกเลยนะคะก็เริ่มต้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเวลาตื่นเช้าในแต่ละวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิสาขบูชาสำหรับขวัญ นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่ว่าในวันพิเศษวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกเสียจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ทนุบำรุงพระในบ้านอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยและนอกจากนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนความเพียรโดยการที่อย่างน้อยนะอาจารย์คือถ้าทำสมาธิได้ทำที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์สมาธิเวลาเดินก็ทำสมาธิได้เวลาทำอาจจะไม่ชินในระยะแรกๆค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีความเคยชินของเวลาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะ20ลมหายใจต่อไปก็50ลมหายใจอันนี้ขวัญมองว่าเวลาเรามีลมหายใจที่มีสมาธิหมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยนะคะตามที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ท่านได้ประทานพรในวันวิสาขบูชาของประจำปีนี้ท่านบอกว่าให้หมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยขวัญมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนถ้ามีความเพียรมีความมานะอดทนเนี่ยมันจะส่งผลดีๆในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับ
0: ค
1: ือความเพียรชอบคือสำหรับผมวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยากจะย้ำกับแฟนรายการที่เคารพว่าเราคงไม่ลืมความสำคัญวันนี้คุณขวัญก็คงจะบอกให้ฉันทราบได้มั้งว่ามันตรงกับวันประสูติและอะไรต่อฮะ
0: ค่ะสัตรู้ปรินิพพานค่ะอาจารย์ขา
1: ครับอะไรก็เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนนี้ก็เดือนเจ็ดใช่ไหม
0: เดือนแปดแล้วไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้หลายคนก็จะใช้โอกาสวาระอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมเตียสอนว่าถ้าใจเป็นวัดที่ไหนก็เป็นวัด
0: ค่ะ
1: ทำบุญแต่บางคนก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ซื้อของนะเลือกของดีๆแล้วก็ไปใส่บาตรถวายพระแต่ระหว่างที่จะเอาของไปถวายพระถ้าเผื่อว่าผัวขอบิณฑบาตสักห่อนึงเนี่ยก็ต้องแบ่งให้นะ
0: ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย ประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
1: คุณขวัญรู้ใจเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อบอกจะซื้อของใส่บาตรผมก็ยังพูดเมื่อวานนี้พาลูกหลานไปทานข้าวก็ยังพูดแซวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อบาตรมารอหน้าประตูถามว่าทำเวลาเคยใส่กี่องค
0: ์บวกหนึ่งไปนะคะใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมผัว
0: ค่ะ
1: ส่วนคนเป็นผัวไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมเมีย
0: ค่ะ
1: คืออย่าลืมคนในครอบครัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเห็นของไกลตัวเนี่ยมากกว่าของใกล้ตัว
0: มัน
1: ก็ไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะดวกไปวัด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาไปหาพระต้องคลานไป
0: อ๋อเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่อำนวยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คืออันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเข่า
0: ค่ะ
1: เตะฟุตบอลแล้วหัวเข่านะมันกระแทก
0: ค่ะ
1: กระดูกโปนเพราะฉะนั้นเวลาผมคลานเข่าผมจะเจ็บมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมจะยืนตัวตรงเสมอนะฮะไม่ค่อยได้คลานได้คุกอะไรไม่เป็นแบบนั้นทีนี้ ทีนี้เวลาที่เขาไปทำบุญที่วัดนอกจากเขาเอาของไปใส่บาตร
0: ค่ะ
1: มันมาเกี่ยวกับการเกษตรยังไงก็เพราะว่า
0: อาจารย์เดี๋ยวขอสงสัยนิดนึงที่บ้านอาจารย์เป็นไหมที่ของที่ใส่บาตรถวายพระเนี่ยคือจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดในหม้อนั้นในจานนั้นในถ้าผลไม้ถ้าในทุเรียนก็ต้องเป็นภูที่สวยที่สุดอะค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะบ้านขวัญเป็นว่าบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไหมแชร์กันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
1: ส่วนมากเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแหละ
0: ค่ะ
1: ของดีๆต้องให้ไปเอาไปให้พระไปถวายพระส่วนของเหลือนะเอาไว้กินเอง
0: ใช่ ที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมว่านะมันก็ต้องยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าดีสำหรับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะ
0: อันนี้ถูกต้องค่ะ
1: หลายคนบอกโอ้เนี่ยท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยอร่อยเอาไปถวายพระพระก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเป็นเบาหวาน
0: ใช่เบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่พระภิกษุสงฆ์เป็นกันเยอะเหมือนกันอาจารย์คะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมานานแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลักโภชนาการเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางร้านที่อาจจะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งช่วยกันก็คือว่าหลวงช่วยด้วยก็คือร้านที่เรียกว่าร้านอาหาร5หมู
0: ่ค่ะ
1: คือคุณเข้าไปกินอาหารจานเดียวที่ร้านนี้เนี่ยคุณจะได้อาหาร5หมู่ครบตัวอย่างของเราก็จะเป็นอย่างผัดไทยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผัดไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงครบแต่เครื่องปรุงถั่วก็ต้องถั่วคุณภาพ
0: ใช่
1: เต้าหู้ก็ต้องคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คือเครื่องปรุงก็ต้องมีคุณภาพด้วยทีนี้ในการที่เราไปใส่บาตรเราก็หวังว่าเราไปใส่ให้พระมีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คนไปใส่ถ้าสักแต่ว่าไปใส่แต่ไม่มีคุณภาพในการใส่มันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมั้งแล้วคุณขวัญทราบไหมทำไมก็ต้องเอาของดีๆไปถวายพระ
0: อยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับประทานสิ่งนั้นด้วยอันนี้ในความคิดแบบของขวัญนะอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไง
1: ครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณขวัญยึดบรรพบุรุษเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่หลายคนเนี่ยผมไปถามบอกเอ้าต้องเป็นของดีสิเพราะว่าจะได้บุญเยอะได้บุญเยอะแล้วไงเอ้าไปใส่บาตรได้บุญ
0: ค่ะ
1: แล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาสบาย
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าการใส่บาตรไม่ได้หมายคือคนส่วนใหญ่จะไปเอาบุญ
0: ค่ะ
1: จะไปเอานะเอาบุญเอานู่นเอานี่การที่พระไปขอบิณฑบาตก็ไม่ได้หมายความว่าพระเป็นขอทานนะไม่ใช่
0: ค่ะ
1: ทานคือการให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่าการที่เราไปขอบิณฑบาตนั้นเป็นการไปเปิดโอกาสให้กับบรรดาญาติโยม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้รู้จักเสียสละสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตโดยรู้จักการให้นะฮะอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่ลึกซึ้งไปฟังเพลงให้ของอาจารย์บ้วนใน YouTube นะฮะพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงให้เข้าไปก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกการให้นะครับการใส่บาตรคือการฝึกการให้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปใส่บาตรเราก็รู้จักให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาให้อาหารการกินให้เงินใช้และท้ายที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นก็คือการให้อภัยนะฮะและการให้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมาเองสดสดร้อนๆเลยนะครับคุณขวัญ
0: อาจารย์ได้รับอะไรมาคะ
1: จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ผมป่วยเป็นมะเร็งมา5ปีเนี่ย ที่บ้านผมเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยจากที่เป็นสวนเนี่ยก็เป็นป่ารกเลยเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่ากอไผ่อยู่หนึ่งกอซึ่งมันเป็นไผ่ติดที่มาตอนเราซื้อมันก็เอ็นไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี
0: ้
1: เราก็เลยต้องใช้บริการรถแบ็คโฮคันใหญ่เพื่อที่จะมาจกเอากอไผ่ทั้งกอเนี่ย
0: ออกไปเลยเหรอ
1: ไป
0: ค่ะ
1: เพื่อให้พ้นจากบ้านเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเราแก้ได้เพราะเรามีเวลาเพียงพอ
0: ค่ะ
1: ต้นยูคาลิปตัสใหญ่เท่ากับ2เท่าของลำตัวผมเนี่ยและที่กำแพงแสนเป็นดินทราย
0: ค่ะ
1: จริงๆมันไม่ล้มหรอกแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปเป็น
0: กระทบ
1: อันตรายกับเพื่อนบ้าน
0: ค่ะ
1: เราก็สั่งรถแบคโฮมาขณะที่รถแบคโฮกำลังจะทำงานทำไม่ได้ครับคุณขวัญ
0: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
1: เพราะว่ามีรังผึ้งอยู่4 5รัง
0: โอ้โห4 5รัง
1: คุณขวัญจะดูซิว่าที่ไม่ได้ออกไปทำสวนเนี่ยจนบ้านกลายเป็นป่าเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ต้นมันสูงใช่มั้ยผึ้งก็มาอยู
0: ่ค่ะ
1: รถแบคโฮเจ้าคนขับรถแบคโฮก็โทรเรียกพรรคพวกมา
0: เขาเก็บให้เรามั้ยล่ะอาจารย์น้ำผึ้งอ่ะ
1: คือเรียกมาตีผึ้ง
0: ค่ะ
1: เพื่อจะที่เก็บรังผึ้งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก่อนที่สองทีนี้ลูกน้องผมเรื่องนี้ผมไม่ลงมือไปทำให้ลูกน้องทำลูกน้องผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเข้ามากับคนขับแท็กเตอร
0: ์ค่ะ
1: คนขับแท็กเตอร์เรียกเข้ามาตีผึ้งก็เลยได้สนทนากันเสร็จแล้วคนที่มาตีผึ้งเขาก็บอกฝากขอบคุณอาจารย์ด้วย
0: มารู้จักอาจารย์นี่นา
1: เขาบอกว่าแล้วรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเขาบอกโอ้ยสมัยผมสมัยก่อนนะผมมาปรึกษากันเรื่องเกษตรประจำ
0: อาจารย์จำได้ไหมล่ะ
1: ผมจำไม่ได้แต่ว่าท่านที่มาเนี่ย
0: ค่ะ
1: จำได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกแตงโม อาจารย์บอกเพื่อไม่ให้เปลืองยามากเนี่ยก็จับยอดที่มันมีเพลี้ยไฟเนี่ยจุ่มน้ำหรือจะจุ่มในน้ำยาด้วยก็ยิ่งดีโอ้โหผมประหยัดเงินไปเยอะเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะอยู่กับคนขับรถแบคโฮ
0: ค่ะ
1: ลูกน้องก็ถามว่าทำไมเขาบอกปล่อยให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขากวาดของทุกอย่างเนี่ยแล้วของคุณจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ช่วยดูว่าให้เขาเคลียร์ยังไงขุดยังไงยกยังไงอะไรต่าง
0: ๆ
1: เสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องนะพอลูกน้องมองหน้าเขาบอกว่าผมทำให้อาจารย์เฉย
0: ๆค่ะ
1: ผมไม่คิดตังค์ยกน้องก็บอกไม่เป็นไรคิดไปเถอะเขาก็ไม่บอกว่ายังไงลูกน้องก็มาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเล่าทุกอย่างให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกว่าแบบนี้ต้องให้เขาเยอะๆนะเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขารู้จักเรา
0: ค่ะ
1: สองเขาเสนอตัวช่วยเราโดยเรายังไม่ได้เอ่ยปากเพราะเขาเห็นข้าวของเราแล้วเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเสียหาย
0: ค่ะ
1: มีโอ่งมีต้นต้นส้มโอซึ่งมันอยู่ในดงป่านั่นแหละต้นมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเยอะๆเขาบอกว่าผมก็บอกปกติค่าแรง350เนี่ยวันนี้คุณควรจะให้เขาอย่างน้อย500เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วจะจ้างไว้ไหมวันนี้วันพระใหญ
0: ่จ้างไว้ทำยาวๆเลยเหรอคะอาจารย
1: ์ให้ก็ไป2คนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แปลว่าให้2คนช่วยดูเจ ็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ช่วยทำอยู่แล้วนะโดยเราไม่ได้ไปร้องขอ
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพูดคุยให้ฟังว่าการใช้แบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะแต่วันนี้คุณขวัญผมออกตัวนิดนึงถ้าคุยอะไรไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้หูข้างขวาผมเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนในหูมีเสียงก้องในหูตลอด
0: มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเป็นยังไงอาจารย์คืออาจารย์ต้องไป
1: เป็นมาสัปดาห์แล้วครับ
0: อ้าวอาจารย์ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอาจารย
1: ์คือปกติผมไปพบหมอ6เดือนครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่างวดนี้หมอนัดพบปีละครั้ง
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่า
0: แต่มันมีอาการแทรกซ้อนไงอาจารย์เป็นห่วงอันนี้พูดจริง
1: ๆก็นิดหน่อย
0: ค่ะ
1: มูลเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับลูกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ธรรมดาภรรยาดูทีวีแล้วก็เราก็จะดูสื่อโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: เราก็เอาหูฟังเสียงแล้วฟังทีนี้เราคนแก่ไง
0: ค่ะเสียงดังเลยอ่ะ
1: หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ทีนี้ไอซีเควนซ์ของเนื้อหามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หูเราก็โดนกระแทกทั้งคืนไง
0: ใช่
1: มันก็เจ็บแล้วก็รู้สึกอักเสบแต่ตอนนี้อาการเจ็บก็หายไปแล้วนะเอาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องทำบุญต่อนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าท่านทำแล้วอยากมีความสุขนะทำแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะโทษนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำกับ 100.5 ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยผมไม่เคยถามค่าตรงค่าตัวผมไม่เคยถามเลย
0: ค่ะ
1: นะยังไงก็ได้นะคนที่ผมได้ก็คือว่าผมได้ความรักจากแฟนรายการผมได้ออกกำลังผมได้พูดผมได้ถ่ายทอดความรู้โดยผมไม่ต้องมาซื้อเวลาในการจัดรายการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของอสมทนะฮะแล้วก็ 100.5 เพราะฉะนั้นทำเนี่ยอย่าไปหวังเพราะถ้าเราหวังเนี่ยทำปุ๊บเราจะทุกข์เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ปั๊บเราจะทุกข์เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้หวังและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาหาเราเองอย่างน้อยก็คือความสุขที่เราจะได้รับทีนี้มันผูกพันกับเรื่องเกษตรยังไงคุณขวัญ
0: ค่ะอาจารย
1: ์เวลาไปทำบุญเนี่ยนอกจากของไปใส่บาตรใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เราก็จะมีดอกไม้กรรมใช่ไหม
0: มีดอกไม้กรรมซึ่งตอนนี้ดาวเรืองแพงขึ้นมากอาจารย์แพงในช่วงนี้แพงขึ้นแบบเหมือนดอกละ2บาทเลยอาจารย์คะ
1: ครับดีมาก
0: ค่ะ
1: เขาบอกดีมากเพราะอะไรรู้ฮะ
0: เพราะว่าชาวเกษตรกรจะได้รายได้ที่ดีขึ้นอาจารย์ก
1: ็ต้อง
0: ค่ะมันหน้าฝนด้วยหรือเปล่านี่ขวัญไม่แน่ใจนะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้นะครับคุณขวัญท่านลองจินตนาการดูว่าดอกไม้กรรมที่ท่านเคยไปถวายพระมีอะไรบ้างแต่ผมเคยเจอสาวสุพรรณคนหนึ่งเคยไปสัมมนาเรื่องบัวกับผมที่พิษณุโลกสมัยนั้นท่านอาจารย์เสริมลาภวสุวัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเกษตรรุ่น8ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางแต่เป็นบิดาแห่งบัวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นนักวิชาการยางนะท่านก็เรียกว่ารักใคร่ชอบพอกับผมท่านจากเราไปแล้วแต่ว่าสาวคนนี้จากที่เป็นคนปลูกบัวเล็กๆน้อยๆนะบัวหลวงเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็เก็บบัวเนี่ยไปขายปากคลองตลาดตอนหลังเนี่ยคนที่เขาปลูกบัวเขาก็ฝากเธอไปขายด้วยเธอก็ไปขายให้คิดค่ารถนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: จนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องทำนาบัวเองแล้วรอรับซื้อทุกคนมาส่งบัวให้เธอ
0: ค่ะ
1: แล้ววันโกนวันพระขอให้คงอยู่เพราะอะไรครับเกษตรกรจะขายดอกบัวได้ดีดอกไม้กรรมได้ดีซึ่งมีดอกไม้อยู่หลายชนิดแต่วิสาขบูชาปีนี้ผมอยากจะร้องขอรัฐบาล แล้วก็ร้องขอประชาชนคนไทยทุกคนว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาความรุนแรงของสังคมและการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในสังคมตั้งแต่กิริยาวาจาและการแสดงออกเนี่ยมันต้องเรียกศีลกลับคืนมา
0: ค่ะ
1: เอาศีลกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเสริมเรื่องธรรมทีหลังวิธีการครับคุณขวัญผมเคยนำเสนอที่ 100.5 และเกิดคำว่าหมู่บ้านศีล5แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิด
0: ค่ะ
1: แต่ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลว่าสมัยพระท่านสมัครสุทโธเวสเรามีการร้องเพลงชาติ8โมงเช้ากับ18นาฬิกาทุกคนยืนตรงหมดเดินเดินอยู่บางทีเดี๋ยวนี้หูไม่ได้ยินร้องว่าอาจารย์หยุดผมก็บอกหยุดทำไมเขาบอกเพลงชาติเราหยุดอยู่แต่ก่อนจะร้องเพลงชาติเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งที่บอกโปรดยืนตรงเคารพธงชาติอะไรแล้วก็มีคำขวัญ
0: ใช่คุณบุญมาค่ะอาจารย
1: ์นั่นอ่
0: ะ
1: ผมอยากให้ท่านเพิ่มอะไรครับเพิ่มคำว่าก่อนจะเปิดเพลงชาติต้องประกาศศีล5ข้อเชิญชวนให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะเปิดเพลงชาติทุกครั้ง
0: อันนี้น่าจะต้องไปบอกคสทช.ก่อนแล้วอาจารย์พี่บุญมาน่าจะเติมเองไม่ได้แล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆก็ที่ผมบอกวันนี้ผมพูดถึงรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกสทช.แปลว่าการสื่อสารและทรคมนาคมอะไรใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สมัยก่อนเวลาผมจัดรายการผมไม่ได้ไปสอบกับกสทช.นะ
0: สอบกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคะผู้ประกาศสมัยก่อน
1: ผมไปสอบกับกรมประชาสัมพันธ์เขามีกระดาษมาให้แผ่นถึงให้อ่าน
0: ค่ะ
1: ผมอ่านไปได้5บรรทัด
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: กรรมการบอก

0: ตอนท้ายไม่ได้อ่าน
1: แสดงว่าอ่านดีตั้งแต่ต้นนะอาจารย์
0: อ่าฮะผมมีโค้ดดี
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู
1: ่อ
0: ย่างคำว่าพระท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าไปอ่านอพอนอแล้วไม่อ่านไอ้เครื่องหมายข้างหน้าข้างหลังด้วยเราก็จะ
1: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขวัญว่าอาจารย
0: ์ฝากคุณขวัญและฝากน้องน้องนักจัดรายการทุกคนช่วยผมหน่อยคืออย่างน้อยนะเอาเสียงกรอกหูคนทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากคนในสังคมว่าทำยังไงถึงจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นวันจันทร์เลี้ยง5สัตว
1: ์ค่ะ
0: วันอังคารไม่ใช่ว่าโหวันอังคารเราไปกินของไปซื้อของถูกกันวันอังคารก็เป็นวันที่เราจะยึดศีลข้อ2
1: ค่ะ
0: วันพุธพฤหัสศุกร์คุณขวัญดูสิ
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: ธรรมดาศักดิ์มีตำแหน่งสุดท้ายเสียหายเพราะดื่มใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณขวัญขายของก่อนคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันข้อ3ข้อ4ข้อ5ในวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะแต่ตอนนี้มีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571-2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคอพอเร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด

0: ล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโทงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
13: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อน พบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: แต่ว่าไม่เลี้ยวโค้งแรงหรอก
0: ค่ะ
15: คือสามีหลายคนไม่เข้าใจภรรยาโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่อายุใกล้ๆกันนะ
0: ค่ะ
15: อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยครับคุณขวัญทุกวันนี้ที่เราสู้กันอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
15: มันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเมื่อครบวันหนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีเขามีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน
0: ค่ะ
15: แต่ถ้าคุณสามีไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการที่จะมอบความรักให้กันและกันเนี่ยยังคงปฏิบัติการแบบเดิมๆเนี่ยก็จะนำความทุกข์มาสู่ภรรยา
0: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นทางเดียวที่ภรรยาจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องหนีผัวไปหาพระ แล้วก็บอกกับว่าพระให้ถือศีล
0: ค่ะ
15: ให้ถือศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปเพื่อปฏิเสธสามีอย่างนุ่มนวลเรื่องนี้สมัยที่ผมไปอ่านข่าวกับคุณสุวิทย์ที่ช่อง9เนี่ย
0: ค่ะ
15: ผมเคยพูดรณรงค์เรื่องหนึ่งว่าภาครัฐจะต้องบริหารจัดการฮอร์โมนของประเทศดูเหมือนพอฟังแล้วไม่เข้าใจคุณสุวิทย์ก็ไม่เข้าใจคุณสุวิทย์บอกอะไรฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วเอาแล้วคุณขวัญลองไปดูสิครับที่เรามีปัญหากับชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาจนวัยดึกวัยอะไรต่างๆฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา
0: ค่ะ
15: แต่ผู้หญิงพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่อยากยุ่งบางเรื่องบางราวแล้ว
0: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีดำเนินการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบวัฒนธรรมเราเคยมีโรงเรียนเด็กเล็กวันนี้เรามีโรงเรียนผู้อาวุโสแบบไม่เป็นทางการแต่ความจริงควรจะทำเป็นทางการได้แล้วเรามีแต่บ้านบางแคมานานในอดีตวันนี้เราสร้างบ้านพักคนชราไม่ทันรับใช้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะครับขอแชร์ไปนิดนึงเป็นไงแหกโค้งไปหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะแต่ว่ายังมีใน Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังทักมาคุณเกริกชัยคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณเกริกชัยบอกว่าอาจารย์เรื่องปัญหาหูนี่อย่าปล่อยไปนะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายเข้ามาก็มีส่งคำถามมาด้วยขวัญทยอยเก็บแล้วเดี๋ยวถามในเบรกช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะคุณมีสาราหรือมีสระนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอสูตรดูแลพุทธาเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณทรงไทยสวัสดีค่ะคุณช่างน้อยนะคะคุณวรวุฒิค่ะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอัครพงศ์ฝากคำถามเรื่องต้นกุ้ยช่ายมาเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอาจารย์เมื่อกี
15: ้ค่ะรายการเยอะคืออย่างนี้คุณขวัญที่ผมพูดเรื่องหูเนี่ยความจริงต้องการจะเตือนท่านทั้งหลายว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยการใช้หูฟังต้องระมัดระวังแค่นั้นเองที่ต้องการจะพูด
0: ค่ะก็นะระมัดระวังสุขภาพหูนะอาจารย์เพราะว่าหูเนี่ยคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เหมือนกัน
15: ค่ะแกมีปัญหาเรื่องหูเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
15: หนึ่งเริ่มสื่อสารไม่ได
0: ้ค่ะ
15: คนที่คุยด้วยจะเริ่มรำคาญ
0: ค่ะ
15: ว่าอะไรนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่อดทนที่จะตอบแต่คนแก่จะมีปัญหาหูมากกว่านั้นคืออะไรคือ
0: เสียงแว่วในหูเหรอคะ
15: เวลาเขาคุยปกติเนี่ยไม่ได้ยิน
0: เวลา
15: พอเขานินทานะ
0: อ๋อได้ยิน
15: พะลุ่งได้ยินอีกอะ
0: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแก่เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินซะ
0: ค่ะ
15: นะลูกหลานจะนินทาบ่นบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยให้เขาบ่นเขาเหนื่อยเขาอะก็ปล่อยให้เขาบ่นไปเราก็อยู่อัตตาเหตโนนาโถของเราทีนี้คุณขวัญไปที่ดอกไม้บูชาพระเนาะ
0: ได้ค่ะ
16: มีดอกบัวอาจารย์คุยเมื่อกี้แล้วก็ขวัญคุยเรื่องดอกทานตะวันที่แพงขึ้น2บาทที่เป็นเรื่องดีกับเกษตรกรอาจารย์คุย
15: ดาวเรืองใช่ไหม
16: ดาวขออภัยค่ะดอกดาวเรืองค่ะ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตะพืชที่เป็นดอกไม้กรรม
16: ค่ะ
15: อย่างย่อๆแต่ละชนิดแล้ววันหลังเราค่อยคุยละเอียด
16: ค่ะ
15: ถ้าท่านคิดจะไปทำนาบัวนะครับท่านมีที่นาที่น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบัวหลวงไปปลูกปัญหาการปลูกบัวหลวงคือบัวแน่นบ่อแล้วไม่ปลูกใหม่คือถ้าบัวแน่นบ่อต้องปล่อยน้ำออกแล้วก็เอารถไถลงเลยครับ
16: ค่ะ
15: แล้วไหลมันอยู่มันตัดไหลออกมาเดี๋ยวมันจะโตได้ดีขึ้นปลูกใหม่นะฮะ
16: ค่ะ
15: คนปลูกบัวมักจะมีปัญหาคืออย่างฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือปีนี้ถ้าฝนไม่มาสม่ำเสมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าเป็นใบกระโถนใบกระโถนคืออะไรใบจะมีรอยไม่ไหม้สีน้ำตาลอ
16: ัน
15: นั้นเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟเพราะถ้าจะปลูกบัวเป็นมืออาชีพต้องมีปั๊มโซล่าเซลล์เล็กๆแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกใบบัวตลอดเวลาจะประหยัดค่ายาป้องกันกำจัดเพี้ยไฟแต่ถ้าจะชำระถ้าใบมันห่อๆอย่าเพิ่งหมดกำลังใจลงลุยเลยครับมีดตัดเลยตัดใบเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็จุ่มน้ำเพี้ยไฟจะตายในน้ำเองครับแต่เพี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเฉพาะใบนะบางทีดอกตูมๆเนี่ยครับคุณขวัญกำลังตั้งดอกเลยนะฮะดอกอ่อนๆเนี่ยอยู่ๆมันเหี่ยวไปเฉยอันนี้ผมหาคำตอบอยู่นานเลย
16: เพี้ยไฟ
15: มันไปดูดกินตรงก้านดอกอะครับ
16: ค่ะ
15: ตรงบริเวณใกล้ๆกับคอดอกอะ
16: ค่ะ
15: แล้วมันก็เลยเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้คือให้ระวังที่สุดคือเพี้ยไฟ
16: ค่ะ
15: ทีนี้อีกหนอนอีกตัวหนึ่งครับมันจะมีหนอนราดหนอนบุ้งอันนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมนะฮะ
16: ค่ะหนอนบุ้งเป็นยังไงคะอาจารย
15: ์คำแนะนำที่บอกว่าถ้าหนอนมันกินเราก็ตัดใบท่านออกอะไรต่ออะไรเนี่ย
16: ค่ะ
15: ขอให้ฉีดยาสักครั้งหนึ่งไม่งั้นไม่อยู่หรอก
16: ค่ะฉีดยาแล้วเว้นห่างไปเท่าไหร่เราถึงจะตัดดอกได้เลยทำนองนี้อาจารย์คะ
15: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาดอกไปกิน
16: ค่ะ
15: เราไม่ได้เอามาดมนะแต่ส่วนมากเราก็ต้องดูว่ายานั้นน่ะมีเรซิดิวคือพิษตกค้างอยู่กี่วัน
16: ค่ะ
15: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันไม่อยู่เนี่ยเพราะบางครั้งเราเอาใบนั้นออกไปจริงแต่มันมีไข่มันมีอะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่ได
16: ้ค่ะ
15: บัวหน้าบ้านผมมีอยู่กระมังหนึ่งผมทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะยอมครับเหมือนป่วยแล้วไม่ไปหาหมอเหมือนที่ท่านแนะนำให้ผมเนี่ย
16: ค่ะ
15: ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวินที่ศิริราชด่วนคุณหมอรักษาหูคอจมูกผม
16: ค่ะ
15: นะฮะน่ารักมากเลยคุณหมอท่านนี้นะฮะเนี่ยทีนี้ไอ้นี่คือบัวทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกบัวก็ให้คำนึงถึงว่าจะปลูกบัวเอาอะไร
16: จะเอาดอกเอาเขาเรียกอะไรนะเม็ดบัวเอารากบัวเอาใบเหรอคะอาจารย์
15: จะปลูกเอาใบ
16: ค่ะ
15: ถ้าปลูกเอาใบคุณไม่เอาดอกใช่ไหมคุณก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะ
16: ๆค่ะ
15: ถ้าปลูกเอาดอกนะฮะคุณก็ต้องระวังเพี้ยไฟตอนที่ไม่ออกดอกอ่อนๆหรือคุณจะปลูกเอาฝักอ่อนขายกินเป็นผักได้ผักแกคุณขวัญคงเคยไปกินเมล็ดบัวใส่น้ำแข็งใสอะนะ
16: ใช่อันเป็นขวัญชอบอบกรอบมากกว่าอาจารย์ขวัญชอบความกรอบ
15: อบกรอบก็อร่อย
16: ค่ะ
15: ใช่ไหมครับ
16: ค่ะ
15: หรือชาวบ้านจะเรียกหลดบัวหรือไหลบัว
16: ค่ะ
15: ก็เอาไปทำอาหารแต่ถ้าคุณขวัญจะกินสายบัวอันนั้นไม่ใช่บัวทุกพันออกมากินได้นะต้องปลูกบัวสาย
16: อ๋อ
15: ซึ่งจะมีสีแดงหรือสีขาวน้ำควรจะลึกเม็ดครึ่ง
16: ค่ะ
15: แต่ถ้าบัวทั่วไปเนี่ย50 เซนนะฮะแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยก็แค่ ใบมันตั้งดอกมันตั้งแค่น้ำรอไว้ก็พอแล้ว
16: ค
15: ่
16: ะ
15: และปลูกบัวพยายามรดน้ำให้เปียกใบไว
16: ้
15: นอนอีกตัวหนึ่งสำหรับบัวสีนะครับถ้าใบแหว่งแหว่งใบพับพับ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ให้ลองหยิบใบที่พับออกมาแกะดูในนั้นน่ะจะมีดักแด้ของหนอนครับ
16: โอ้
15: เพราะฉะนั้นบัวถ้าใบไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาบอกปลูกบัวอาจารย์เสริมลาบอกปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำ
16: โอ้มันต้องเปียกน้ำเลยอาจารย
15: ์ สาวเข้าไปถึงโคนบัวนะแล้วก็ปิดที่โคนใบอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงจากใบบนให้มันขาดออกมาไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันหลุดออกมาทั้งต้น
16: ค่ะ
15: นะครับทีนี้เคล็ดลับที่คนปลูกบัวแล้วไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเอาดินมาปั้นเป็นลูกกระสุนเอาปุ๋ยใส่แล้วปั้นเหมือนขนมเปี๊ยะเหมือนลูกกระสุนแล้วฝังโคนกอหรือเอามาห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วยาวาน
16: ทำยังไงอาจารย
15: ์ให้จิ้มเข้าไปที่โคนกอบัว
16: แต่บัวมันก็ดำต้องดำน้ำลงไปเหรอคะอาจารย์คะ
15: ไม่ต้องก็คุณปลูกในกระมังในอ่างไม่ใช่บัวเสีย
16: อ๋อโอเคขวัญนึกถึงแบบ
15: แต่ถ้าเป็นบัวสายอ่ะ
16: ค่ะ
15: คุณแค่ก้มตัวมืออัดลงไปอ่ะได
16: ้ค่ะ
15: แต่ที่ไม่ให้หวานอันนี้เพราะอะไรฮะสาหร่ายตะไคร
16: ่ค่ะ
15: แล้วก็วัชพืชน้ำมันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วมันจะแย่งอาหารจากบัวนั้นถ้าไม่มีปั้นเป็นลูกกระสุนหรือไม่ทำเป็นเม็ดเป็นแบนก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปกลวยแล้วหยิบปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็พับแล้วก็ไปฝังที่โคนกอบัวสำคัญที่สุดก่อนจะปลูกบัวอ่างสะอาดไหมถ้ามีตะไคร่น้ำอะไรให้ตากให้แห้งให้มันตายให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นดินที่จะปลูกบัวได้ดีควรจะหมักดินไว้หนึ่งเดือน
16: ค่ะ
15: เริ่มไม่อยากปลูกแล้วหนึ่งเดือน
16: นานอ่ะ
15: คือยังไงรู้ไหมคุณขวัญ
16: ทำไมคะ
15: คำว่าหมักดินหมายถึงว่าเอาดินใส่กระถางไว้ตะเหลียวเมล็ดวัชพืชหรืออะไรอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็กำจัดวัชพืชจนไม่มีแล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งต่อจากนั้นเอาน้ำสะอาดใส่อย่าให้หอยติดเข้าไปอย่าให้วัชพืชอะไรติดเข้าไปแล้วก็เอาบัวมาปลูกบัวที่จะมาปลูกล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีแหน่สาหร่ายตะไคร่ติดมานะอาจจะผึ่งไว้หน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับในอ่างบัวคุณจะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอและทุกครั้งที่จะจุ่มเนี่ยมือไปโดนเปียกแหน่ติดมือมาหรือเปล่าอะไรต้องระมัดระวัง
16: ค
15: ่
16: ะ
15: อันนี้คือบัวนะ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: มีเวลาสัก5นาทีใช่ไหม
16: มีพอ5นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย
15: ์โอเคคราวนี้ดอกไม้ต่ำก่อนจะดูดอกไม้คุณขวัญจะเห็นว่าใบไม้ที่เขากำมากระดอกไม้เนี่ยมาจากบ้านผมสุพรรณบุรีทุกวันวันละ1,000รถอ่ะ
16: คือ
15: เตยใบเตยอ่ะคุณขวัญนึกออกป่าวเวลาเขากำดอกไม้อ่ะ
16: ก็คือเอาใบเตยไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
15: ใช่ถูกต้อง
16: เป็นเหมือนใบเสริมความสวยงาม
15: ใช
16: ่แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดบ้านขวัญดอกไม้อะไรก็คือดอกไม้เพียวอาจารย์ไม่ได้มีใบเสริมความสวยงามไม่ได้แบบว่าจัดเป็นช่อดอกเหมือนคนกรุงเทพเขาเลยทำนองเนี้ยค่ะ
15: อย่างนั้นมองรอบทิศ
16: ค่ะ
15: แต่ถ้ามีใบเตยเนี่ยจัดทิศเดียวไม่เปลืองดอกไม้มากแต่ถ้าเป็นดอกไม้สมัยอาจารย์บ้วนเด็กๆนะมันจะมี3อย่างคุณขวัญ1ดาวเรืองแต่ไม่ใช่ดาวเรืองอย่างยุคปัจจุบันนะดาวเรืองไทยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วดอกเล็กๆ2บานไม่รู้โรย3บานชื่น
16: ค่ะ
15: วันนี้ดอกไม้ที่ปลูกง่ายตายยากแล้วถูกลืมคือบานไม่รู้โรยกับบานชื่นหายไปเลย
16: ค่ะ
15: ส่วนดาวเรืองสีเหลืองไข่พันอเมริกันกับไปดอกเล็กสีส้มอันนี้พันฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยกย่องท่านศาสตราจารย์ดร.สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้คราวนี้ จากไปเตยเตยปลูกยังไงเตยปลูกแซมอยู่ชายร่องน้ำในสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้ยกร่องแต่ถ้าต้องการปลูกเฉพาะให้เอาสแลนขึงแล้วก็ยกร่องเหมือนแปลงผักอะแล้วก็ปลูกเตยหรือไม่ต้องก็ได้นะแช่น้ำไว้เลยเพราะเตยมันอยู่ได
16: ้ค
15: ่
16: ะ
15: เอาย่อๆแค่นี
16: ้อ
15: ีกดอกหนึ่งซึ่งคุณขวัญจะไม่ค่อยรู้จักเดาว่าไม่รู้จัก
16: อันเหลือดอก
15: สร้อยไก่รู้จักไหม
16: ไม่รู้จักจริงๆด้วย คืออะไรจ้ะเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บนึง
15: เปิดในเน็ตดูสร้อยไก
16: ่ค่ะ
15: สร้อยไก่นะครับดอกมันจะเป็น
16: อ๋อขวัญรู้จักแต่แค่ขวัญไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสร้อยไก
15: ่เขาเรียกดอกสร้อยไก
16: ่ค่ะ
15: อันนี้ตามต่างจังหวัดเขาจะปลูกไว้ขายวันพระวันโกนเนี่ย
16: โอ้ค่ะ
15: มันจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะ
16: ใช่สวยด้วยแล้วก็สีสันสดใสมากอาจารย์ค่ะ
15: พอมีใบเตยใช่ไหม
16: ค่ะ
15: อันนี้ดอกจะออกเหลืองๆนะ
16: ค่ะ
15: แล้วก็มีสร้อยไก่ใช่ไหมแล้วยุคหลังเนี่ยเราจึงใช้กล้วยไม้หวายมาดาม
16: ค่ะ
15: นะกล้วยไม้ที่เราปลูกนั่นเป็นพวกหวายมาดามนะพวกน
16: ี้
15: จะแตกหน่อข้างๆกล้วยไม้มีสองชนิดคุณขวัญชนิดหนึ่งคือแตกหน่ออย่างหวายมาดามแคทเธอรียา
16: ค่ะ
15: นะฮะเรียกซิมโบเดียลแต่กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นแวนด้าเข็มช้างพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกเหมือนน้ำพุแล้วมีรากแทรกออกมาระหว่างต้น
16: ค่ะ
15: พวกที่ปลูกง่ายคือพวกหลังเนี่ยครับแค่ตัดต้นไปแขวนก็ใช้ได้แล้วข
16: ึ้
15: นให้ไอ้น้ำเย็นๆเอาหลังค่อยคุยกันนะก็คือปัจจุบันก็นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับ
16: ใช่ค่ะ
15: แล้วก็ดอกดาวเรืองอย่างที่คุณขวัญว่าทีนี้วิธีปลูกเอากล้วยไม้ยังไม่ต้องนะ
16: ได้ค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมอาจารย
15: ์เอาดาวเรืองก่อนนะ
16: ค่ะ
15: ดาวเรืองถ้าปลูกร้อยพวงมาลัย
16: ค่ะ
15: เราจะไม่ต้องการดอกใหญ่แต่ถ้าดาวเรืองต้องการขายเป็นดอกไม้กำหรือดอกไม้ตัดดอกปักแจกัน
16: ค่ะ
15: อันนี้ต้องทำให้ดอกใหญ่วิธีทำให้ดอกใหญ่หนึ่งต้นจะเลี้ยงไว้4กิ่ง6กิ่งและปลิดดอกข้างออกคือดาวเรืองเนี่ยเวลาออกมาเมล็ดมันจะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
16: ค่ะ
15: แล้วมันจะมีดอกเล็กๆ2ข้างให้ปลิดออกครับแล้วเลี้ยง1ก้าน1ดอก
16: อ
15: ันนี้จึงจะได้ดอกใหญ
16: ่ค่ะ
15: แต่ถ้าไปดูที่เขาปลูกกันในทุ่งหรือที่ทั่วๆไปอันนั้นเขาปลูกดาวเรืองเพื่อส่งโรงงานอาหารสัตว์เอาไปเป็นสีผสมอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้น
16: ค
15: ่
16: ะ
15: นะก็วิธีปลูกก็จะแตกต่างกันตรงเทคนิคการไว้กิ่งกับเทคนิคการปลิดดอกนะครับดาวเรืองเราก็ใส่ปุ๋ยสดเสมอตอนใกล้ออกดอกก
16: ็
15: 12 24 12ระวังเพื่อไปโรคไม่เยอะแมลงไม่เยอะแต่ตัวที่สร้างปัญหาจะมี2ตัวใหญ่ๆ3-4ตัว1คือหนอนชอนใบจะเห็นว่าใบเนี่ยเป็นคราบขาวๆอันนี้คือหนอนชอนใบตัวที่สองนี่ดุมาก
16: ค่ะ
15: คือพวกหนอนกระทู
16: ้
15: มันจะกัดกิ่งเข้าไปที่โคนก้านคอดอก
16: ค่ะ
15: แล้วมันจะไปอยู่ในก้านดอกเหมือนพวกหนอนหลอดหอมอ่ะจะมีทั้งหนอนกระทู้หนอนหลอดหอมมันจะกัดดอกจะแหว่งนะฮ
16: ะ
15: โรคก็จะมีโรคดอกเน่าแล้วก็ถ้าใบแตกออกมาหงิกๆอันนั้นจะเกิดจากเพี้ยไฟนะครับดาวเรืองนี่ก็มาดังเพราะสมัยก่อน5ธันวาเราจะปลูกดาวเรืองที่ถนนราชดำเนินแล้วสสก็บอกว่าถ้าคล้องพวงมาลัยด้วยดาวเรืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเขาก็ว่าไป
16: ค่ะ
15: และรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์เยอะเหมือนกันดาวเรือง
16: ใช่ค่ะ
15: เห็นในหรือเปล่า
16: ใช่ค่ะอาจารย์จะชวนพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาคุยต่อแล้วก็จะชวนอาจารย์ตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
17: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
6: ช่วงเกษตรทั่วไทย
17: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
18: The Legend's Tale
17: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
19: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
17: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าว

0: 4ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะหลังจากดอกบัวไปแล้วดอกดาวเรืองไปแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
3: คุณขวัญเอางี้กลัวตอบปัญหาไม่ทัน
2: ได้อาจารย
3: ์เรื่องดอกไม้ต่ำใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันแล้วเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: แต่เมื่อกี้ปิดใจเรื่องที่จะไปอยุธยาเข้าไปกี่วันฮะ
2: ไป3วันค่ะนั่นไงอาจารย์ถามไม่มี PR ในมือด้วย 3-5 กรกฎาคมนะถ้าขวัญจำไม่ผิด
3: โอ้ยถูกมาก
2: ค่ะ
3: เพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่า
3: เนี่ยผมภูมิใจนะคุณขวัญบ้านผมเนี่ยเคยต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะ
2: อ
3: ๋
2: ออาจารย์ทรงฤทธิ์ไปบ้านอาจารย์บ้วนมาแล้วเหรอคะ
3: เคยมาบ้านผม
2: เป็นยังไงบ้าง
3: โอ้ยเจอตัวจริงตกใจเลย
2: ยังไงคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
3: หนุ่มเพราะว่าตอนนั้นมากับคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: นะเคยได้ทานข้าวกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่มื้อหนึ่งแล้วทุกวันนี้เวลาท่านออกทีวีผมก็คุยกับท่านแต
2: ่
3: ท่านไม่ได้คุยกับผมนั่นเองนะ
2: ค่ะ
3: ก็พี่สุทนนี่ก็โอ้ชอบ
2: ค
3: ่ะรายการท่องเที่ยวนะส
2: ่
3: วนค
2: ุ
3: ณสุวิทย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นลึกซึ้งกันอยู่แล้ว
2: เป็นเกลือกันอยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
3: เกลือกันอยู่ใช่แต่ว่าเสียดายว่าชีวิตนี้วาสนาน้อยไม่เคยมีโอกาสได้พบตัวจริงคุณดำรงพุทธาล
2: อืมค่ะคนที่ร่วมทริปที่ไปเดินทางกันครั้งนี้เนี่ยก็จะมี1วันนะคะที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้คุยกับคุณดำรงพุทธาลแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิศาสตร์คุณที่ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอพี่ใหม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าในต่างๆในเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่อยู่ในหนังสือหยิบยกออกมาเล่าเป็นออนเรดิโออาจารย์พี่ใหม่เป็นคนเล่าแบบเรื่องผีเรื่องต่างๆเนี่ยได้สนุกมากๆเลยอาจารย์ค่ะก็
3: อย่างนี้คุณ
2: ค่ะ
3: คุณขวัญพูดอย่างนี้ผมกำลังนึกเดี๋ยวปีหน้าผมขาดผู้สนับสนุนแล้วผมจะหาตังค์มั่ง จัดรายการพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุย
2: อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะ
3: เอาทีนี้คุณขวัญที่ผมพูดถึงกูรูทั้งหลายเหล่านี้นะ
2: ค่ะ
3: ก็ทุกคนที่พูดมาเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงเพราะว่าสังคมปัจจุบันเรามีปัญหาว่ามีกูรูบางคนก็เรียกว่ากูรู
2: ้ค่ะ
3: บางคนก็กูเลอะบางคนก็กูล้น
2: ค่ะ
3: นะบางคนก็กูล่อแร่คือพูดไปแล้วล่อแร่เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะแล้วผมฝากไว้นิดหนึ่งนะอย่าเอาชื่อสถาบันไปต่อหางครับ
2: ค่ะ
3: ขอให้กูรูทั้งหลายที่ไปออกทีวีเนี่ยท่านพูดเฉพาะชื่อของท่าน
2: ไม่
3: ต้องอ้างสรรพคุณว่าอยู่มหาวิทยาลัยไหน
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไม่พูดต่อพูดแค่นี้ก็รู้แล้ว
2: ค่ะ
3: เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคุณก็แล้วกัน
2: ค่ะ
3: ก็บางครั้งสิ่งที่พูดเราฟังแล้วก็ไม่ใช่กูรูแต่เป็นกูเลอะกูล้นนะกูลวนลามอะไรว่าไปเถอะแล้วแต
2: ่
3: แต่วันนี้ผมก็มีกูรูที่ผมหาความรู้จากท่านนะ
2: ใครคะ
3: อย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงิน
2: ค่ะ
3: โพอะไรนะโพเงินใช่ไหม
2: โพนเงินค่ะโพนพอผ่านค่ะ
3: ถ้าอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ความรู้ดีมากทางเชียร์อาคาเดมี่นี่นะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีกูรูอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมาย
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยผมก็จะฟังจากท่านแล้วก็เป็นแฟนผมเป็นนักจัดรายการแต่ผมก็เป็นแฟนคลับของนักจัดรายการหลายคนเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: อย่างน้อยผมก็เป็นแฟนคลับคุณขวัญแหละ
2: โอ้ยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ถ้าไม่ฟังคุณขวัญนะผมก็คุยก็ไม่ได้ยิน
2: ก็คุยกับคนอื่นไม่ก็อาจจะเป็นคุยกับติ้งหนุ่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจารย์นอกจากฟังขวัญแล้วนะคะ
3: เมื่อวานก็ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดติ้งหนุ่ย
2: ค่ะ มากันที่คำถามไหมอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะถามเรื่องของต้นกะเพราโหระพายี่หร่ามาค่ะบอกว่าคือซื้อมากะเพราโหระพายี่หร่าใบมันออกจะสีอ่อนๆเหลืองๆคนขายเขาบอกว่าให้น้ำมามากไปจะต้องลดการให้น้ำลงเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าข้อสองคือเขาบอกว่าตัวโหระพายี่หร่ากะเพราเนี่ยชอบแดดแรงไหมต้องรดน้ำทุกวันหรือเปล่าการรดน้ำรดแบบไหนขยายกอทำยังไงอันนี้อาจารย
3: ์เดี๋ยวเอาทีละขั้นนะ
2: ค่ะ
3: ที่แม่ค้าไปพูดว่าลดน้ำมากไปอ่ะ
2: จะใบเหลืองๆเขาลดน้ำมากไปจริงไหม
3: เขาไปมองว่าลดน้ำจนน้ำขัง
2: ค่ะ
3: พอน้ำขังมันก็นำธาตุอาหารไปเลี้ยงไม่ได
2: ้ค่ะ
3: มันก็แสดงอาการใบเหลืองขาดธาตุแต่ส่วนใหญ่อ่ะปลูกกะเพราแล้วก็แสดงไม่ค่อยมีน้ำขังหรอก
2: ค่ะ
3: อันนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นกะเพราโหระพาสระแหน่ยี่หร่าใบมังลักต้องได้แดดทั้งวันครับ
2: ค่ะ
3: แดด6ชั่วโมงต้องปลูกกลางแจ้งหน้าแล้งปลูกทีหน
2: ้
3: าฝนปลูกห่างหน่อยเพราะถ้าหน้าฝนปลูกแล้วทีเกินไปเนี่ย
2: ทร
3: งพุ่มมันจะทึบพอทรงพุ่มมันทึบไอ้ที่เห็นว่ามันเหลืองที่ใบอ่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เหลืองทั้งใบนะเหลืองเป็นบางบริเวณอ่ะ
2: ค่ะ
3: ไปพลิกดูใต้ใบจะเห
2: ็
3: นขุยของเชื้อโรครา
2: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างมันเป็นโรคครับแล้วเขาเตาะใบมาไม่ดีบางทีมันเหลืออยู่แต่ว่ากะเพราโหระพาสระแหน่ถ้าคุณขวัญมาแถวนครปฐมนะ
2: ค่ะ
3: ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผู้คนจะเก็บไว้ในเข่งแล้ว
2: คือนะหมายถึงเตรียมกลับบ้านเหรออาจารย์
3: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บมาเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กก็จะเตาะเขาเรียกเตาะนะคือริดใบที่ไม่สวยงามเนี่ยออกครับ
2: ค่ะ
3: นะทีนี้เวลาการขยายพันธุ์ที่ง่ายทั่วไปก็มักจะใช้เมล็ดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดต้นช้าหรือบางทีเราจะปักชำกิ่งก็ได้อย่าไปขยายกอขยายไม่ต้องใช้เพาะเมล็ดก
2: ับ
3: ปักชำกิ่งแต่ถ้าปลูกพืชเหล่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเน้นไปที่ตัวหน้า20 10 10 25 7 7หรือถ้าใช้สูตรเสมอแพงหน่อยถ้าจะเสริมก็ต้องยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือแอมโมเนียม21 00แต่ปลูกพืชพวกนี้พอต้นสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้เด็ดยอดครับ
2: ให้เด็ดยอดทิ้งเพื่อให้เขาโตแบบเหมือนเป็นพุ่มยอดใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
3: ์พอเด็ดหนึ่งมันจะแตกสอง
2: อ๋อ
3: มันจะแตกสองกิ่ง
2: ค่ะ
3: แล้วสองกิ่งนะคุณขวัญต้องการจะแต่งให้เป็นพุ่มแบบไหน
2: ค่ะ
3: ก็เด็ดเอาเลยครับที่เด็ดมาแม้จะเป็นยอดอ่อนยอดเล็กยอดน้อยใช้ได้หมดครับ
2: ค่ะ
3: ใช้ได้หมดนี่ผมยังนึกว่าเวลานี้ยังไม่เห็นโปรดักต์นี้นะคือใบกะเพราเนี่ยมันมีใบที่ยังใช้ได้แต
2: ่
3: มันออกตลาดสดไม่ได
2: ้มันแก่ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ใช่แก่ไปบางทีใบไม่สวยไม่อะไร
2: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายความจริงนะถ้ามีใบกะเพราโหระพาอบแห้ง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ใส่เป็นผงเล็กๆเหมือนผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาใส่มาเนี่ย
2: อ๋อค่ะอาจารย
3: ์ทำเป็นแอปเปิลไท
2: ส์อ่ะ
3: ค่ะอันนี้อะไรผงชูรสอ
2: ่
3: ะ
2: เป็นผงชูรสแต่ว่าคือเป็นรสชาติของกะเพราดีสำหรับการที่เราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองหากะเพรายากใช่ไหมอาจารย
3: ์อย่างนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะ
2: ค่ะ
3: ผงที่เพิ่มการชูรส
2: ผงที่เพิ่มการชูรส
3: เพราะถ้าเป็นผงชูรสมันโซเดียมโมโนโกลูตาเมต
2: ค
3: ่
2: ะ
3: และอันนี้คือชูรสที่เขาขายไง
2: ค่ะ
3: แต่ไอ้เป็นเขาเรียกว่า
2: แต่ไม่ใช่ผงคลุกข้าวใช่ไหมอาจารย์
3: เป็นผงคลุกข้าว
2: อ๋อ
3: แต่ไม่ใช่ชูรส
2: ค่ะก็คือเป็นผงที่เราใช้เสริมเพิ่มเติมจากอาหารหลักที่เราประกอบปรุงเสร็จแล้วอันนี้ขวัญเข้าใจถูกไหม
3: เรื่องนี้ต้องชมญี่ปุ่นนะ
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นเนี่ยการตลาดสุดยอดเลยสมัยหนึ่งมหาลัยเกษตรศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิตเกษตรเชื่อมโยงกับที่ญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: เวลามีครูญี่ปุ่นมาเนี่ยนะบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะฝากอะไรมารู้ไหมครับผงปรุงรสหรือเรียกผงปรุงรสละกัน
2: ค่ะ
3: ฝากผงปรุงรสเอามาแจกเวลาคนไทยกินแล้วติดใจ
2: ใช่ค่ะ
3: หาซื้อที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นสินค้าตามมา
2: อันนี้เป็นการเปิดตลาดก่อนเลย
3: ปากกาดินสอยางลบกันไกลคลิปเหน็บกระดาษเป็นชุดอยู่ในกล่องเล็กๆเขาฝากครูญี่ปุ่นมา
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอามาเป็นซูวิเนียร์เป็นของที่ระลึกให้กับคนไทย
2: ค่ะ
3: คนไทยเห็นแล้วชอบสักพักของมาแต่เราอย่ารังเกียจญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: เพราะวันนี้ทุกวันผักของผมที่กำแพงแสนเนี่ยไปญี่ปุ่นทุกวันครับ
2: โอ้ยท่านส่งออกผักไปญี่ปุ่นเลยเหรอคะ
3: ไม่ใช่บ้านผมบริษัทสวิฟบริษัททานิยาม่า
2: ค่ะ
3: บริษัทหลายบริษัทเขามีรถตู้เย็นและเขาส่งนักเรียนญี่ปุ่นมาเป็นนิสิตเกษตรกำแพงแสนแต่พอจบแล้วไม่ต้องกลับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้อยู่เมืองไทย
2: ให้ควบคุมการผลิตที่นี่ต่อ
3: ใช่เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบญี่ปุ่นไปแปลงไปของแพง
2: กลับมาขายเราต่อ
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสนอชื่อยี่ห้อนะ
2: ค่ะ
3: ไม่รู้ไปซ้ำกับใครหรือเปล่านะเสนอว่าคนไทยควรจะปรุงแล้วใช้ยี่ห้อเดียวกัน
2: ให้เป็นตรา
3: ประเทศไทยทำ
2: เป็นตราประเทศไทยไปเลยใช่ไหมจานไทยแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช้ชื่อไทยทำเลย
2: ค่ะไทยทำนะคะ
3: แล้วก็ตั้งสโลแกน
2: ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าทำนะอาจารย์
3: ไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยส่ง
2: ค่ะ
3: เนี่ยกินเองด้วยส่งออกด้วย
2: ค่ะ
3: ถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็เท่นะTITAM
2: ค่ะ
3: ไทยตั้ม
2: ไทยตั้มค่ะ
3: ยอดไทยทำ
2: ค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งของคุณสังวานนะคะอาจารย์เขาถามถึงเรื่องปุ๋ยวิศวะค่ะมันมีประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้ช่วยให้เจริญงอกงามลูกผลไม้ดกจริงไหมเห็นเขาโฆษณาขายกันครับผมเลยอยากรู้กรุณาช่วยบอกคุณภาพของปุ๋ยวิศวะหน่อยครับติดตามอยู่ครับ
3: อันนี้ผมว่าคุณขวัญเขาอาจจะเป็นใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเทรดเนมหรือเปล่า
2: เนี่ยขวัญก็พยายามหาใน Google นะอาจารย์ว่ามันคืออะไรปุ๋ยวิศวะขวัญไม่แน่ใจ
3: คืออย่างนี
2: ้ค่ะ
3: ตอนหลังเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่ง
2: ค่ะ
3: นะเวลาไปตัดกางเกงเนี่ย
2: ค่ะ
3: เขาเรียกอะไรสั่งตัดใช่ไหม
2: ก็ตัดกางเกงสั่งตัดกางเกงเป็นร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากที่ราคาปุ๋ยแพงเนี่ย
2: ค่ะ
3: เราก็พยายามพูดถึงคำว่าปุ๋ยสั่งตัด
2: เอ้อปุ๋ยเฉพาะทางอย่างนี้เหรอเฉพาะตัวพืชเฉพาะพืช
3: ใช่อ
2: ย่างมันเป็นยังไงคะ
3: ปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อ
2: ค่ะ
3: เป็นชนิดไม่ใช่ฮะเป็นวิธีต้องเอ่ยชื่อหน่อยนะอาจารย์ผมศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัตนัน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ดร.ประทีปเนี่ยท่านเป็นคนทำโครงการปุ๋ยสั่งตัด
2: ค่ะ
3: คราวหนึ่งก็เคยเชิญผมเนี่ยไปบรรยายให้กับเกษตรกรให้เข้าใจเพราะอาจารย์บ่อบ้วนไปช่วยอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์มีปัญหาอะไรครับว่าเวลาอาจารย์พูดกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจให้บ้วนไปอธิบายคำว่าปุ๋ยสั่งตัดหน่อย
2: ค่ะ
3: ผมก็บอกว่าเนี่ยเคยไปตัดกางเกงไห
2: ม
3: เคยไปซื้อกางเกงโหลไหม
2: ค่ะ
3: ถ้าซื้อกางเกงโหลเนี่ยป้ากางเกงมันไม่กระชับไข่ใช่ไหม
2: ก็คือไม่เข้าทรงเข้ารูปกับร่างกายของเรา
3: ใช่แล้วต้องไปร้านตัดเสื้อตัดกางเกง
2: ค่ะ
3: แล้วเขาก็จะวัดในตอนที่เขาวัดเนี่ยมันเสียวๆเหมือนกันนะแล้วเขาก็วัดแล้วก็ตัดมาเป้ากางเกงพอดีขากางเกงพอดีอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยสูตรเสมอซื้อปุ๋ย20 10 10ซื้อปุ๋ย30 10 10แล้วเราก็ไปโรยใส่ในดินโดยไม่รู้ว่าดินเราอะทรงไหน ปุ๋ยสั่งตัดคือปุ๋ยที่เราเริ่มต้นจากไปเอาดินมามาตรวจวิเคราะห์พอวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยว่าเขาขาดปุ๋ยอะไร
2: ค่ะ
3: เราก็มาเอาแม่ปุ๋ยมาผสมให้ได้ตามสูตรที่บ้านคุณต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดคือใช้เฉพาะที่แล้วแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำปุ๋ยสั่งตัดคุณต้อง1รู้จักแม่ปุ๋ย2คุณต้องรู้วิธีคำนวณผสมปุ๋ยให้ได้ตามต้องการถ้าไม่เข้าใจก็ถามเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตรู้ว่าดินในเขตของท่านเนี่ยเวลานี้ในพืชอะไรต้องการปุ๋ยอะไรก็น่าจะทำขึ้นมาแล้วอันเนี้ยจะเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยคือบ้านเรามันเป็นอย่างนี้คุณขวัญเพราะเอ่ยชื่ออะไรมาปั๊บแล้วชาวบ้านจะต้องคนกำลังจะนิยมมันจะมีนักค้าขายเนี่ยแอบเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าผมยกตัวอย่างนะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ผมคงไม่ถูกฟ้องนะ
2: อาจารย์ว่าเมื่อก่อน
3: วันหนึ่งเนี่ยมะละกอเนี่ย
2: ค่ะ
3: เป็นโรคใบหงิกนะใบด่างจุดวงแหวนที่เกิดจากไวรัสของมะละกอนะซึ่งมีเชื้อไวรัสก็คือ PRV พาปายาริงสปอตไวรัสอาจารย์ของเราท่านหนึ่งคือดร.ดูสิอยู่ๆก็หายไปเฉย
2: อาจารย์
3: ชื่อเล่นชื่อพี่เคแล้วกัน
2: ค่ะ
3: นะเดี๋ยวนึกได้หรือบอกปรากฏว่าพี่เคเนี่ยเขาก็วิจัยโดยไปค้นหาไวรัสในธรรมชาติที่ไม่รุนแรง
2: ค่ะ
3: เอาไวรัสตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปในต้นมะละกอให้มะละกอเป็นไวรัสซะก่อน
2: ค่ะ
3: แต่ไม่รุนแรงใบไม่ผิดปกติแต่มีเชื้ออยู่ทำให้ไวรัสตัวรุนแรงเข้าไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ทีนี้มันจะไปอธิบายก็ยืดยาวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: อาจารย์ท่านก็ใช้คำว่าให้วัคซีนมะละก
2: ออ๋อก็เลยเป็นเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าสำหรับบางคน
3: นั่นแหละแล้วก็มีแล้วด้วยนะเนี่ย
2: ค่ะ
3: ผมไม่ได้พูดนะคุณขวัญพูดนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยทีนี้แต่ผมว่าศาลท่านมีวินิจฉัย
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวัคซีนหมายความว่าเราให้ไวรัสไปแย่งที่ไวรัสตัวรุนแรงเข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกวัคซีนมะละกอแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปผลิตอะไรมาแล้วมาฉีดเข้าไปไม่ใช่การจะเอาไวรัสใส่เข้าไปในต้นมะละกอเนี่ยต้องเพาะมะละกอในมุ้งให้ปลอดจากเชื
2: ้อ
3: แล้วต้องเอาผงคาร์โบรันดัมหรือเอาผงถ่านโรยแล้วก็ต้องไปเอาเชื้อไวรัสตัวไม่รุนแรงมาบดเอาน้ำแล้วน้ำคั้นมาปาดเพื่อให้ไวรัสเข้าไปในใบพืชได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสับแสงเพราะฉะนั้นเสียดายว่ารายการทีวีผมเลิกไปแล้วตอนนี้มีแฟนรายการถามหาเสี่ยงเนอเสี่ยงสุพรรณนะเน
2: ี่
3: ยผมกำลังจะฟื้นฟูผมทำรายการมีช่วงภาษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่า
2: อาจารย์พูดเป็นเสียงสุพรรณนะคะค่ะ
3: พูดเป็นภาษาสุพรรณแล้วใส่เสื้อมอห้อมแล้วก็มาคาดเอวแล้วก็หมวกปุ้ยสร้างตัดไม่ได้เป็นชนิดของปุ้ยไม่ใช่เป็นสูตรของปุ้ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปุ้ยสร้างตัดหมายถึงว่าปุ้ยที่เหมาะที่จะใช้กับดินตรงนั้นตรงนี้โดยต้องตรวจวิเคราะห์ดินก่อนแล้วเมื่อตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จรู้ว่าธาตุอาหารชนิดไหนก็เอาแม่ปุ้ยมาปรุงให้ได้ตามสูตรแล้วก็ใส่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัด
2: ค่ะก็ปุ๋ยสั่ง
3: จะลงด้วยนะจ๊ะ
2: นะจ๊ะด้วย
3: จะลงด้วยนะจ๊ะ
2: ค่ะปุ๋ยสั่งตัดกับปุ๋ยวิศวะก็คือเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็นนวัตกรรมสูตรปุ๋ยใช่ไหมคะ
3: คนก็พยายามไปแปลงไง
2: เออค่ะ
3: แปลงเพื่อเห็นว่าเนี่ยมีการตัดแต่งต่อเติมนะคำว่าวิศวะใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ก่อสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าปุ๋ยสั่งตัดมันจะมาทำขายมันเป็นกระสอบมันไม่ได้หรอกมันต้อง มันต้องรู้ว่าดินตรงไหนใช้กับพืชอะไรสมมตินะไปวิเคราะห์ดินมาแล้วถ้าคุณขวัญปลูกกะเพราโหระพากับคุณขวัญจะปลูกฝรั่งเนี่ยธาตุอาหารก็ไม่เหมือนกันแล้ว
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์มันก็ต้องตัดกับคนละแบบละ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราขาดนักวิชาการซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนักเกษตรก็คือเกษตรตำบลนะฮะแต่เด็กเขาไม่เรียกเกษตรตำบลแล้วก็อย่างลูกชายผมเนี่ยก็เป็นเกษตรตำบลอยู่ที่ร้องกวางจังหวัดแพร
2: ่ค่ะ
3: เขาก็ใกล้ชิดชาวบ้านเขาก็ไปอธิบายความต่อนะครับอ่ะต่อไป
2: เป็นเรื่องของใช่อีกเหลืออีกประมาณ
3: อะไรตกอะไรตกหล่นแฟนรายการก็แนะนำว่าให้พูดสัปดาห์ไหนก็บอกมากันแล้วกัน
2: ได้เลยค่ะวันนี้ไปต่อกันที่การดูแลพุทราค่ะว่าขอสูตรการดูแลพุทราและการดูแลมะพร้าวตอนนี้มีลูกจริงหรือเปล่าที่ต้องเติมเกลือลงไปต้องเติมยังไงคะอาจารย์อ๋อทำไมต้องเติมเกลือในพุทรากับมะพร้าว
3: คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้อาจจะเกินกำลังผมที่จะตอบนะฮะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าโซเดียมเนี่ยเกลือคือโซเดียมใช่ไหม
2: เกลือคือโซเดียมค่ะอาจารย
3: ์ถ้ามันมีอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องการนำธาตุอาหารตัวนั้นตัวนี้อะไรขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ย
2: ค่ะ
3: นะฮะลองถามไปที่ดร.ยงยุทธโอสถสภาก็ได
2: ้โอ้จะติดต่อทางไหนล่ะเนี่ย
3: นะฮะมีท่านออกคลิปเยอะแยะและอาจารย์อะไรอีกท่านอยู่ราชกระบังแต่อาจารย์ท่านนี้อยู่กำแพงแสนนะหรือว่านักปฐพีวิทยาเขาจะอธิบายรายละเอียดได้แต่ผมอธิบายไม่ได้ผมรู้ไม่ลึกขนาดนั้นแต
2: ่
3: ความหมายความว่าถ้าคนไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าไม่ดินมันไม่ประแล่มประแล่มเหมือนอย่างกับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งมันมีความเค็มนิดๆอ่ะ
2: เป็นดินที่พื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลเนาะมีความเป็นน้ำกร่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลูกมะพร้าวคุณต้องไปเอาเกลือมาใส
2: ่ค่ะ
3: คือเขาพยายามจะทำให้มันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแบบเดียวกัน
2: โอ้ค่ะถ้า
3: อย่างนั้นนะทีนี้เมื่อกี้พุทราใช่ไหม
2: ใช่พุทราค่ะอาจารย
3: ์พุทราเวลานี้ปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมคุณขวัญ
2: คือขวัญไม่ค่อยเห็นในตลาดอะตอนนี้คือ
3: คนไม่กิน
2: ค่ะ
3: ถามว่าทำไมคนไม่กินคนกลัวยาถามว่าทำไมต้องกลัวยาม
2: ันฉีดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: เพราะว่าพุทราเวลามันออกเนี่ยมันเหมือนถั่วฝักยาวอะ
2: ค่ะ
3: ไอ้นี่เริ่มออกดอกไอ้ที่ออกดอกมาแล้วเริ่มติดเป็นตุ่มเล็กๆบางอันเริ่มใหญ่ทยอยออกมาเรื่อยแบบเนี้ยทีนี้มันก็ต้องฉีดยาให้เป็น
2: ค่ะ
3: ถ้าฉีดยาไม่เป็นใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ขณะที่คุณจะป้องกันไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกใหญ่ก็ได้ยาไปด้วย
2: ค่ะ
3: คนก็เลยไม่ยอมกินแต่ความจริงเนี่ยเคล็ดลับของพุทรานะ
2: ค่ะ
3: หนอนมันดุหนอนตัวที่ดุคือหนอนเจาะผล
2: ค่ะ
3: มันจะมุดหัวเข้าไปแล้วก็ไปกินในลูกพุ

0: หลักการปลูกพุทราให้ระมัดระวังฉีดพ่นสารในช่วงที่พุทราก่อนออกดอกปราบหนอนให้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นถ้าจะฉีดยาต้องดูว่ายานั้นมีฤทธิ์กี่วันถ้าครบ7วันถ
1: ้
0: ามันมีฤทธิ์7วันต้องเก็บหลังจากนั้น7ถึง10วัน
1: ค่ะ
0: และปลูกพุทราเวลาปลูกต้นเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มสูงเก็บยากเขาจะตัดเหลือแต่ตอ
1: ค่ะ
0: เลี้ยงกิ่งใหม
1: ่
0: เอาย่อๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันไหนค่อยลงรายละเอียดว่ามีการตัดแต่งเป็นทรงน้องนี่อะไรพุทรานมสดพุทราเหรียญทองสมัยอาจารย์บวชเด็กๆพุทราโบราณก็พุทราที่อยุธยาเนี่ยเขาเรียกพุทราไทย
1: ค่ะสมัยก่อนเล็กๆอ่ะใช่
0: สมัยก่อนเด็กๆเวลาไปเก็บกินน่ะ10ลูกก็กินได้สัก2ลูกน้องนั้นเน่าหมด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะมันเหลือคำถามเกี่ยวกับเรื่องใบกุ้นช่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขวัญขออาจารย์ตอบคำถามตอนตั้งแต่ช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนคำถามแล้วก็เรามาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องพุทราเพิ่มเติมนะคะ
0: วันนี้ผมดูคำถามคุณขวัญไม่ได้เพราะว่าช่วงพักบ่ายครึ่งเราไม่ได้วางสาย
1: อ๋อเหรอคะค่ะ
0: คือก็เลยจะวางสายตอนช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายครึ่งค่ะได้ค่ะ
0: จะดูต้องดูคือถ้าท่านจะถามควรจะถามมาตั้งแต่วรรคแรกเลย
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นประชาสัมพันธ์
0: สัปดาห์หน้าเราตอบปัญหาเยอะหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ใครยังสงสัยเรื่องดอกไม้กรรมพืชชนิดไหนปลูกยังไงอะไรก็ถามมานะครับ
1: ถามกันมาได้สัปดาห์หน้า
0: ถามได
1: ้ค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะเดี๋ยวก็ชวน
0: ไลน์ส่วนตัวคุณขวัญก็ได้บ้าง
1: เอาไลน์ส่วนตัวขวัญไม่ได้ลิงก์ไว้ค่ะกับระบบของเครื่องนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์บัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีวิสาขบูชาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสก.และผู้ว่ากทม.ตนคิดว่าตนและผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสาร2ด้าน2มุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.ก็มาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพลออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานคร

0: น่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมสและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านยังอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์โมสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร02-513-5251
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่
7: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับกันนะครับ 14:15 กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
0: แล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: เราสองคนนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันสำคัญนะครับทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชา
0: ค
1: ่ะนะฮะวิสาขบูชานะครับมีความสำคัญอย่างไรครับคุณผู้ฟังตอบกันมาได้นะครับถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเราจะบอกนะฮะว่าวันสำคัญนะครับสำหรับวันวิสาขบูชานะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์ครับ
0: ก็คือ1
1: พอพูดแบบนี้แล้วจะรู้ใช่ไหมอ่ะ
0: 1
1: เอา
0: ประสูติ
1: เก่งมาก
0: ตรัสรู้
1: ครับ
0: และปรินิพพานค่ะ
1: นี่นะฮะนี่คือเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นคือตรงกันนะแต่ว่าคนละปีกัน
0: อ่ะก็เนี่ยก็คือถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เป็นวันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
1: ก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือว่าวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะนะครับแต่ว่าต่างปีกันนะสำหรับ3เหตุการณ์ไม่ใช่ว่าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานทันทีนะวันเดียวไม่ใช่
0: ก็ใช้เวลาอยู่นะคะในการที่ก็คือจริงๆสมัยก่อนคุณได้ดูซีรีส์เรื่องของพระพุทธเจ้าไห
1: มก็จำไม่ค่อยจะได้แล้ว
0: ไม่นานนะคะคุณก
1: ่
0: อนโควิดนิดหน่อยเองนะถือว่าซีรีส์นี้เป็นถ้าแต่จริงตอนนี้กลับไปดูไม่ได้เนาะเหมือนเขาโดนบล็อกเอาไว้ไม่ให้ดูหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะจริงๆถ้าได้มีโอกาสดูพี่เกียร์มองว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวกับพระองค์นะคะแล้วก็มันดีนะให้เด็กๆดูได้คนในครอบครัวดูด้วยกันได้นะคะมันทำให้เรารู้ว่าการที่เราเป็นคนดีนะที
1: ่
0: เราเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความริษยาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองซึ่งถือว่าที่สุดแล้วของมนุษย์ที่ในสายพุทธเนาะฮะพี่ช้าง
1: ก็
0: ยังเจอเรื่องของความริษยาเรื่องของความอิจฉาเรื่องของกังนินทาว่าร้ายอยู่เลยดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าไปใส่ใจ
1: นะนินทาเราได้ไม่เป็นไรเพราะเราก็นินทามันเหมือนกันนะครับก็หลุดกัน
0: หลุดกันแปลว่าอะไรหลุดกันแปลว่า
1: เจ้ากัน
0: ไปนะคะ
1: นะครับวันนี้นะครับติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะครับอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่ครับที่คุณกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังคงหน้าจอไลฟ์สดของพวกเราก็ยังคงไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันแล้วก็แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะก็ทักทายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาทักทายกันแล้วก็มาพูดคุยกันทางนี้ได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเจอเรื่องอะไรอยู่ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางหน้าปัดวิทยุอยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงนะหรืออยากจะพูดคุยอะไรที่เป็นสาระเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเราก็เปิดโอกาสให้กับที่075-419-225นะคะ075-419-225ค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: สายแรกมาแล้วจากโคราชนครราชสีมานะครับนั้นนำเพลงปลายฟ้านะครับของคุณเบิ้ลปทุมราชนะฮะ
0: อ๋อคิดว่าปลายฟ้า
1: ไม่ใช่อันนั้นเพลงประกอบละคร ใช่ไหมครับสมัยก่อน
0: จริงไหม
1: น่าจะได้ยินข้างบ้านก็เปิดพอดีบ้านยังไม่มีโทรทัศน์ นะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัฐปณิสรากรมมินด้วยนะครับสวัสดีทักทายกันมานะจ๊ะเป็นข้อความแรกเลยจ้า
0: ค่ะนะฮะก็ทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามามาดารีก็มาแล้วพี่ช้าง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะมาดารีก็ถือใช้คำว่าลูกตื้อเท่านั้นถึงจะเหมือนจีบสาวเลยตอนนี้มาดาร
1: ี
0: โปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นซื้อ10ชุดแถมฟรี1ชุดค่ะ
1: โปรโมชั่นแถม2สิ
0: ฮะ
1: ซื้อ10ซื้อ10
0: เมื่อกี้พูด10เหรอคะ
1: ครับ
0: ซื้อ10 ซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดค่ะ
1: ซื้อ6
0: ช
1: ุ
0: ดแถมฟรี1ชุดเหมือนเดิมนะคะมาดารีค่ะรู้สึกว่าโปรโมชั่นที่ซื้อไปคราวที่แล้วน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะของมาดารีนะคะมาดารีบอกว่าถามอยู่1เดือนแล้วนะทำไมเธอไม่ใจอ่อนกันบ้างเลย
1: ซื้อไปใช้ได้เลยอย่าให้มันขาดช่วงอยู่นะจ๊ะ
0: ขาดช่วงแล้วเดี๋ยว
1: ต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวขัดใจนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้นมันเกิดมีปัญหาอีกนะ
1: ไม่ต้องรอโปรบอกเลยว่าไม่มี
0: ไม่มีค่ะไม่มีมีถ้าอยากได้ที่ถูกก็ราคาซื้อยกลังค่ะมะนะคะซื้อยกลังจะได้ส่วนลดไป 9,600 บาทนะคะคุณได้ปุ๋ยไปใช้ทั้งหมด24ลิตรสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วคุณสามารถไปผสมน้ำได้ถึง24ถังอะ
1: ครับ
0: 24,000 ลิตรเอาไปผสมน้ำได้ถึง 24,000 ลิตรนะคะ คุณก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็คุ้มสุดแล้วนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat ค่ะส่วนยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะเป็นห่วงกันมากเหลือเกินว่าผลผลิตที่อยู่กันบนต้นมันจะไปต่อได้ไม่ได้นะคะหลายๆคนตั้งคำถามมาค่ะพี่ช้างค่ะท่านผู้ฟังคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วแบกลูกกันอยู่ใกล้จะตัดเก็บเขางดให้อาหารกันพี่ช้าง
1: ต้องงดเขาบอกเองก
0: ัน นะฮะวิชาการบอกให้งดไม่จริงอ่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat ของเราคุณสามารถฉีดพ่นไปได้จนถึงก่อนตัดเก็บผลผลิต 7-10 วันอยู่ในช่วงนี้คุณหยุดได
1: ้ครับ
0: นะฮะข้อดีของการฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat ก็คือ1ยังคงปกป้อง
1: ครับ
0: นะคะผิวแล้วก็ปกป้องหนามและที่สำคัญคือน้ำหนักคุณไม่หาย
1: ครับ
0: และสามารถที่จะประคองให้คุณแขวนรอราคาได้อีกนะอันนี้พี่ปูสิพี่ปูชื่ออะไรนะปราโมท
1: ครับ
0: อันนี้ใช้สูตรนี้เทคนิคนี้ที่อยู่ที่หลังสวนแล้วก็ทำสวนกันอยู่ที่คอนบุรีค่ะท่านผู้ฟังอยู่ที่โคราชนะคะคอนบุรีก็ไปทำแปลงทุเรียนอยู่หลายแปลงเลยนะคะพี่ปราโมทเข้าไปทำกันอยู่แล้วก็เห็นพี่นาแฟนเขาก็โพสต์รูปมานะคะโอ้ลูกทรงสวยมากนะพี่ช้างเขาไปปลูกทั้งทุเรียนแล้วก็ทำในเรื่องของกาแฟด้วยนะพี่ปราโมทไปทำอยู่ที่โน่นเขาก็ใช้สูตรนี้คุณจำได้ไหมที่เราคุยกันที่สถานแอร์พอร์ตอ่ะ
1: ครับที่สัมภาษณ์กัน
0: สนามบินที่ใช่นะที่สนามบินได้สัมภาษณ์กันเขาก็บอกเล่าว่าเขาใช้มาแล้วเขารู้สึกว่าผลผลิตแขวนได้รอเวลา
1: ได้
0: นะคะโดยที่น้ำหนักไม่หายค่ะท่านผู้ฟังจริงๆเนี่ย Black Cat เรามันมีทริคมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยที่จะไปช่วยลดปัญหาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสวนของเรานะคะก่อนน่าจะเข้ารายการก็ได้โทรหาพี่สมพงษ์อินทชูนะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่เมื่อวานพี่ที่บอกว่าฝนตกอ่ะแล้วก็ไม่ได้คุยอ่ะกลัวฟ้าค่ะพี่เกียรติก็ได้โทรไปคุยใหม่นะคะว่านั่นแหละคือกังวลว่าน้องเกียรติเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอาหารห้ามฉีดนะอะไรอย่างนี้นะคะ Black Cat มันจะมีปัญหาไหมก็ถามพี่สมพงษ์ไปว่าแล้วที่ใช้มาตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากความกล้าๆกลัวๆตั้งแต่แรกแต่เหตุผลที่กล้าใช้เพราะต้นโสมพี่ช้างเลยกล้าตัดสินใจทำใบมาดีโอ้ประทับใจที่ใบฟื้นเร็วมากต้นฟื้นเร็วมากแต่พอทำผลผลิตปุ๊บพี่สมพงษ์ก็แบบมันจะได้จริงไหมน้องเกียร์มันจะใช้ได้จริงๆเหรอแค่2ขวดแค่นี้มันใช้ได้จริงๆเหรอ
1: ครับ
0: ก็บอกพี่พงษ์ลองดูแล้วพี่พงษ์เขาไปตัดสินใจใช้ตอนที่ไปงานกับเราที่สุราษฎร
1: ์ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมค่ะที่สุราษฎร์นะคะ
1: โรงแรมจัดงานนะคุณผู้ฟังโรงแรมอะไรนะ
0: นิพากาเดน
1: ที่มีคอนเสิร์ตพี่บ่าววี
0: ใช่นะคนก็เยอะเนาะที่นั่นแล้วก็พอได้คุยกันก็ซื้อกันไปเยอะเลยนะวันนั้นนะคะแล้วก็ใช้มาจนทุกวันเนี้ยที่จะตัดเก็บวันที่20เดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะพี่พงษ์บอกว่ามันแลดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยน้องเกีย
1: ร
0: ์น้ำสวยทรงสวยใบดีเนี่ยยังไม่มีใบสนิมเลยทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะใช้ปุ๋ย Black Cat ฤดูกาลอื่นนะคะ ใบขึ้นสนิมใบเสียหมดแล้วนะคะใบไหม้ใบขึ้นสนิมหมดแล้วแต่พอมาเจอใช้แบ็คแคทนี่ไม่มีใบเสียเลยแล้วหนามสวยทรงสวยก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือตัดเดือนมิถุนากับตัดเดือนกรกฎาค
1: ม
0: พี่พงษ์บอกว่าจะให้ 100% กับปุ๋ยแบ็คแคทได้ก็ต่อเมื่อขึ้นตราชั่งนะน้องเกียร์นะ
1: บ
0: อกได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าดูด้วยตาเนื้อของตัวเองทรงลูกทั้งหมดบนสวนเนี่ยเป็นยังไงคะพี่โหดีคือพูดง่ายๆแค่นี้เลยสำหรับคนใต้เราคือดีมันเล่ทาดีสวยน้องเกียร์
1: ครับ
0: มันเล่ทาว่าดีน้องนะสวยแต่ว่า 100% คอยเอาต่อขึ้นตาชังนะน้องนะ
1: ก็เหลือเวลากันอีก1เดือน2เดือนนี
0: ้ไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับเราขอแค่ยังคงฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะพี่โป๊
1: ครับนะครับขอบคุณมากครับจากชัยยาบอกว่าฝนตกนะครับตอนนี้นะฮะคุณหมูอ้วนนะส่วนทุเรียนชัยยานะครับทักทายกันเข้ามานะครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันเนาะพูดถึงเรื่องราวของฟ้าฝนนะฮะนี่เขาก็เตือนนะ15จังหวัดด้วยกันทั่วประเทศไทยนะครับที่จะมีเรื่องราวของฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับเกิน100มิลลิเมตรนะภายใน12ชั่วโมงก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ31พฤษภาคมนะฮะไปจนถึงวันที่1นะฮะมิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบนนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตกหนักนะครับโดยเฉพาะนะพื้นที่ลุ่มต่ำนะเขตชุมชนเมืองและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะฮะนี่มีจังหวัดอะไรกันบ้างนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากครับภาคตะวันออกก็ระยองจันทบุรีตราดตะวันตกก็เป็นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็ภาคใต้นะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะฮะนี่คาดการเอาไว้
0: ภาคใต้จะไปอยู่ทางฝั่งอันดามัน
1: ใช่นะ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแปลงเลยนะที่ยังตัดเก็บไม่เสร็จทางภาคตะวันออกนะคะก็ช่วงนี้แหละอย่างที่บอกแหละก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นสุดท้ายละที่เราจะถึงเป้าหมายก็คือตราชั่งเนาะดังนั้นก็ปกป้องกันนิดนึงสำหรับทุเรียนหรือว่ามังคุดนะเรื่องของเชื้อราที่กำลังจะเข้ามากับฝนนี่แหละค่ะกับความที่ฟ้าปิดนะคะก็บอกไว้นิดนึงสำหรับพี่น้องภาคเกษตรนะคะฟ้าปิดยังไงถ้ามีปุ๋ยแบล็คแคทเอาไว
1: ้ฉีดพ่นได้เลย
0: ฉีดได้เลยไม่ต้องรอแสงนะคะเรามีคีเลตอยู่แล้วในตัวนะคะดังนั้นมันก็สามารถดูดซึมใช้งานได้โดยปกติภายใน1ชั่วโม
1: งเท่านั้นเองอ
0: ย่างช้าสุดคือ1ชั่วโมงก็เหมือนพี่พงษ์พูดแล้วน้องเกียร์ฉีดพ่นไปปุ๊บมันแห้งเร็วจังเลยพี่นลังเลมากเลยน้องเกียร์บอกว่าไม่ให้ใช้สารจับใบพอไม่ใช้ปุ๊บก็กังวลนะกลัวว่ามันจะได้หรือไม่ได
1: ้แ
0: ต่ก็อดใจไม่ใช้ก็แลดูโอดีจังเลยนี่แหละคือมันมีข้อดีมากๆซึ่งไม่มีข้อเสียเลยสำหรับการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะเพียงแต่ว่าสภาวะอากาศในแต่ละช่วงเป็นแบบไหนขอให้คุณส่งข่าวมาก่อนนะคะก็มีคุณไพศาลจากอำเภอชะอวดค่ะพี่ช้าง
1: อยู่ที่นครศรีธรรมราช
0: ก็คงฟังรายการอยู่ด้วยก็ทักไลน์มานะคะแอดไลน์พี่เกียร์มาแล้วก็บอกว่าคำพูดแรกนะดอกร่วงหมดแล้วครับ
1: ครับทุเรียน
0: ทุเรียนค่ะแล้วก็ส่งภาพมา
1: ครับ
0: ส่งภาพมาปุ๊บพี่ก็เอ๊คุณไปสารเช็คหน่อยสิลูกค้าเราใช้มากี่รอบแล้วแล้วสักพักพี่ก็บอกว่าร่วงหมดเลยเหรอคะเจอฝนไหมยอดเดินหรือเปล่าสภาพใบเป็นแบบไหนก็คุยกันไปใช้แบล็คแคทต่อเนื่องมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ค
0: ยังไม่เคยใช้เลยครับแล้วก็ส่งตัวยามาปึ้งโอ้โหเป็นโต๊ะ
1: คือส่งมาบอกว่าร่วงหมดแล้วแต่ที่ผ่านมาคือยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคท
0: ใช่ก็เลยมาปรึกษาว่าพี
1: ่
0: ผมจะมาดูแลคืนเนี้ยต้นทุเรียนมีอายุ8ปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้ผลผลิตเลย
1: 8ปี
0: ค่ะยังไม่เคยได้ผลผลิตเลยทีนี้ถ้าผมจะปรึกษาพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์จะดูแลให้ผมไหมผมตั้งใจจะมาดูแลแทนพ่อแล้วจะทำยังไงดีมีทุเรียนอยู่120ต้น
1: ครับ
0: พี่บอกว่าในความเป็นแบล็คแคทง่ายมากเนาะพี่ช้างเนาะง่ายจริงๆขอแค่คุณฉีดพ่นนะ
1: ตอนคุณเกียร์คงไม่สามารถไปดูแลที่สวนไปช่วยฉีดได้
0: ใช่ แต่คุณเกียร์ดูแลแบบนี้ดูแลโดยการให้คำปรึกษาแล้วก็บอกไปเราเนี่ยดูแลกันออนไลน์ได้พี่ช้างขอแค่เราส่งข่าวมานะคะขอแค่เราส่งข่าวส่งภาพส่งบรรยากาศและบอกเล่ามาเลยคือคุย
1: ว่าเป็นยังไง
0: ว่าเป็นยังไงจะไปต่อยังไงดีอันไหนที่เกียร์ไม่รู้คุณไม่ต้องกังวลนะเกียร์มีผู้รู้อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะคะเราจะไปปรึกษามาให้แต่โดยทั่วไปแล้ว เนี่ยความง่ายของการเป็นปุ๋ย Black Cat นี่คือคุณฉีดพ่นได้ทุกระยะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะระยะไหนคุณใช้ไปเถอะค่ะขอแค่สม่ำเสม
1: อ
0: ใจเราก็ต้องนิ่งแล้วเราทำงานให้เสถียรก็คือทุก7ถึง10วันครั้งอย่าเกินจากนี
1: ้
0: นะพอคุณได้ชุดใบมาแล้วอากาศมันได้ช่วงเวลาที่เราจะทำดอกทำผลผลิตกันเราก็มาปรึกษากันอีกช่วงทำใบใน2ถึง3ใบเนี่ยเอาแบบง่ายๆฉีดอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะคะแล้วดูการเปลี่ยนแปลงว่าดีไม่ดีแบบไหนนะคะในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะ7รอบที่คุณฉีดกับเราไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรายังการันตีคุณภาพ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีไม่เห็นผลไม่ถูกใจ
1: เ
0: อามาคืนตั้งแต่ตอนนั้นได้
1: คืนเงินให้คุณไปเลย
0: คืนเงินเราก็หมดพันธะกันทางใจ
1: ครับ
0: นะว่าจะโอเคเดินทางเขาเรียกว่าคอนเวิร์ตนะต่างคนต่างเดินได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังอยู่กับเราแล้วยิ่งมั่นคงแล้วก็ไม่ลังเลไม่อะไรนะไม่โลเลในการที่จะไปเอาตัวนั้นตัวนี้มาบวกเพิ่มก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะอันนี้ยังคงอยู่ในพันธสัญญาที่เราจะดูแลกันไปจนถึงวันที่คุณตัดเก็บขึ้นตาช่าง
1: ครบถึง7ครั้งแรกเนี่ยขอว่าอย่าเอาตัวอื่นมาผสมด้วยขอให้เป็นปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยารา Black Cat 1อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเนี่ย 6-7 ครั้งเนี่ยนะครับมีปัญหาไม่ดีไม่สวยนะไม่เห็นผลก็จะได้คืนเงินกันไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็คือมันง่ายๆอ่ะคือใจมาอยู่ด้วยกันก่อนพอใจเรามาอยู่ด้วยกันปุ๊บคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาฉีดพ่นตามกำหนดระยะเวลานะต้นโทรมจัดก็ขอ7วันครั้งนะคะถ้าต้นไม่โทรมก็คุณคิดว่าต้นคุณสวยไม่มีชาวสวนคนไหนที่ยอมรับเลยว่าตัวเองต้นโทร
1: ม
0: เชื่อไหมที่ผ่านมาเนี่ยตั้งตลอดระยะเวลาทำเกษตรมาเกียมไม่เห็นมีสวนไหนบอกว่ามันโทรมอ่ะสวนมันเวลาคุยกันเนาะสวนมันยังดูดีอยู่บอกส่งภาพให้ดูเดี๋ยวก่อนไม่ว่างไม่อะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่ใช้กันไปปุ๊บอุ๊ยน้องจากสภาพเมื่อก่อนนะไม่มีใบเลยเนี่ยทำใบแล้ววันนั้นบอกเราว่าต้น
1: ยังดีอยู
0: ่ช่วยคุยกันความเป็นจริงแล้วเรา
1: อาจจะอาย
0: เนี่ยมีหลายคนเนี่ยสวนไม่สวยไม่อยากให้น้องเกียร์มาเลยอายสวนไม่สวยหญ้ายังไม่ได้ตัดกลัวเอาแบบธรรมชาติแล้วเราจะได้ปรับกันถูกค่ะท่านผู้ฟังเราจะได้ปรับกันถูกว่าเราจะต้องเดินทางแบบไหนพี่เกียรติดต่อไปยังพี่อะไรพุ่มสร้างนะไม่ใช่พุ่มสร้างพี่คุ้มเงินเนี่ยที่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพี่ช้างพี่สุบันแกเขาแบบเขาก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเรามาต่อเนื่องทุกปีเลยนะแต่ก็ช่วงหนึ่งผสมบ้างอะไรบ้างแต่พอบอกว่าพี่ลองใช้
1: แบบ
0: นี้ดูสิคะพอเริ่มมากระทุ้งมาบำรุงลูกแล้วเอ้ยน้องเกียร์ลูกมันทรงสวยจังเลย
1: ดีกว่าตอนที่ผสม
0: น้ำดีทรงสวยจังเลยนะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะอาทิตย์ที่แล้วโดนพายุไปต้นล้มเลยล้มทั้งต้นเลยค่ะลูกสวยสวยทุกลูกเลยอันนี้ก็เสียใจด้วยนะคะแต่ก็ยังมีอยู่อีกเยอะนะแล้วก็ผลผลิตดูดีมากๆนะก็ยินดีด้วยนะคะก็อยากให้หลายๆคนน่ะลองค่ะแค่เปิดใจลองเท่านั้นถ้ายังคงยึดคำเหมือนพี่คุณสุประโชคจากสุราษฎร์ธานีบอกแหละว่าถ้าไม่เปิดใจลองใช้ไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่าแบล็คแคทเนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นหลายๆตัวจริงๆนะแล้วก็บางคนเนี่ยเราฟื้นมาให้สวยสมบูรณ์ดีแล้วนะคุณก็ยังคิดว่าเอ้ยเราแพงเนาะไอ้ทำเป็นได้เป็นร้อยๆตันแล้วต้นทุนถูกสุดๆแล้วก็ยังคิดว่ามันแพงพอแลดูว่าต้นตัวเองสวยก็เปลี่ยนใจได้ไม่มีปัญหาค่ะนะฮะเปลี่ยนใจได้ไม่มีปัญหาคนเรามันจะบีบบังคับให้อยู่กับเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เนาะพี่ช้างเนาะนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจเมื่อไหร่ที่มันกลับไปยืนณจุดเดิม
1: เมื่อไหร่ไปแล้วเจ็บก็ค่อยกลับมา
0: เกียร์ยังอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะฮะเกียร์ยังอยู่ตรงนี้นะการตัดสินใจกับปุ๋ย Black Cat เรา
1: ดีซะอีกพอใช้แล้วดีแล้วก็เลิกใช้ไปใช้อย่างอื่นต้นพอกลับไปโซมก็ได้ซื้อใหม่เยอะๆเพราะว่ามันต้องผสมเข้มข้นไงมาเริ่มต้นใหม่อ่ะ
0: ค่ะก็เหมือนลุงดื้อเราแหละลุงดื้อเรานี่ใช้พี่เกียร์มานานมากตั้งแต่ใช้ปุ๋ย Black Cat มาเนี่ยจัดผลผลิตเกิน100ตันตลอดทุกรอบพอมาวันนึงก็หลงเชื่อคนที่เขาไปดูแลค
1: ่
0: ะว่า Black Cat ไม่มีแล้วก็เลยไปใช้ยี่ห้ออื่นที่เขานำเสนอพอใช้ไปเนี่ยผลผลิตจาก100กว่าตันก็เหลือ50ตัน
1: ลดลงไปครึ่งน
0: ึง50 ตันก็แลดูไม่ไหวก็เลิกอันนั้นก็ใช้ท้องตลาดทั่วไปวันนึงไม่เห็นว่าเอ้า Black Cat ยังอยู่นี
1: ่ครับ
0: เพราะลุงเขาอยู่บนยอดเขาเนาะก็ไม่ค่อยได้ติดตามสัญญาณมันไม่ค่อยได้ดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอ้า Black Cat ยังอยู่เธอซื้อจากไหนเนี่ย เขาก็เลยได้เบอร์มาออกมานอกเมืองแล้วก็มาโทรหาแบล็คแคทจริงๆไห
1: ม
0: ผมจะใช้แค่แบล็คแคทเท่านั้นนะแบล็คแคทจริงๆหรือเปล่าก็วันหนึ่งพี่เก๋ก็เดินทางไปหาลุงลือบนยอดเขาเลย
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาต่อเนื่องก็ผลผลิตขึ้นร้อยเหมือนเดิมครับพี่ช้าง
1: ครับผมนี่นะสวัสดีคุณพี่ถาวรมะพร้าวนะตาวรครับตาวรมะพร้าวถอดเสื
0: ้อ
1: นะครับวันนี้ก็จะไขมะพร้าวอะคร
0: ับ ถอดอยู่ที่ไหนคะ
1: หน้าบขสที่สุราษฎร
0: ์
1: นะฮะใช้ปุ๋ยแบ็คแคทด้วยนะเนี่ยนะเป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทด้วยนะครับ
0: ค่ะไม่ทราบเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: คือใช้ไปแล้วกับมะพร้าว
1: ครับ
0: ของคุณพี่เป็นยังไงบ้างรสชาติดีขึ้นไหมความดกดกขึ้นไหมลูกดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะมีคันขัดคอไหมอันนี้พี่ส่งข่าวหน่อยนะคะในกลุ่มมะพร้าวนะคะ
1: คุณประสิทธิ์ชนรบนะสวัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีครับดีเจช้างนะครับสวัสดีครับ
0: ค
1: ุณจินดาจันหอมนะครับสวัสดีคนหล่อคนสวยพี่ธวัชชามทองสวัสดีทั้งสองดีเจนะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยจ้า
0: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณพี่พรศักดิ์นะคะพรหมมาศนะคุณไพศาลสุขสมโมนะคะคุณสมยศแก้วเปงนะคุณสมหมายนะคะแล้วก็น้องแตงนะบาดาลีนะบาดามะดาลีจ๋าซื้อไปเลยยกลังคุ้มที่สุดนะประหยัดไป 9,600 บาทนะมานะนะคะก็คือเล่าหน่อยสิเมื่อวานตอนเย็นเราไปไหนมา
1: เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่มานะครับก็อย่างที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแหละนะครับว่าเราก็มีโปรเจกต์เนาะที่ต้องการจะตั้งใจนะครับทำเรื่องราวของนาข้าวนะครับให้กลับมานะครับมีกันอีกกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เลิกนะครับในส่วนของการทำนาข้าวจากนาข้าวเดิมที่ทำกันอยู่เยอะ
0: ๆ
1: ในพ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: เชียงใหญ่
0: เป็นพันๆไร่เหลือไม่กี่ร้อยไร่แล้วค่ะท่านผู
1: ้
0: ฟ
1: ัง ก็แปลงกลายเป็นสวนปาล์มซะบ้างกลายเป็นนารกร้างกันไปซะบ้างนะก็น่าจะรกร้างกันมาหลายปีแล้วด้วยดูสภาพจากหญ้าที่สูงอะนะฮะคือปล่อยทิ้งอะไม่สนใจไม่ทำอะไรแล้ว
0: คือมันทำแล้วมันไม่สำเร็จทำแล้วมันไม่ได้ผลจริงๆนะ
1: ทำแล้วขาดทุน
0: อ่ะทำแล้วขาดทุนก็เลยไม่ทำดีกว่าอยู่นิ่งๆหรือว่าไปหางานอื่นทำเนี่ยยังดีเสียกว่ากับการที่ทำนาแล้วขาดทุนเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะก็เลยทิ้งไว้เป็นรกร้างก็เยอะอยู่นะที่รกร้างเนี่ยค่ะ
1: แต่ที่ใจหายก็คือว่าคือพี่น้องชาวนาไม่คิดเรื่องของต้นทุนไม่คิดว่าในหนึ่งฤดูกาลตัวเองต้องใช้คือถ้าเราไม่ถามเนี่ย
0: ไม่รู้
1: คือเขาก็ไม่คิดไงเขาก็ไปคิดวันที่เขาได้ขายข้าวสารแล้วขายข้าวเปลือก
0: ขายข้าวเปลือกแล้ว
1: แล้วได้ตังค์มา 50,000 60,000
0: ก็นั่นคือตังค์ที่
1: นั่นคือสิ่งที่ได้มา
0: สิ่งที่ได้มา
1: แต่ไม่ได้กลับไปย้อนคิดว่าตั้งแต่วันที่คุณเริ่มไถวันที่คุณเริ่มคลาดวันที่คุณแบบต้องหว่านคุณใส่ปุ๋ยคุณใส่ยาคุณใช้น้ำมันชักน้ำใส่น
0: า
1: จ้างเก็บเกี่ยว
0: แล้วก็ค่าเมล็ดพันธุ
1: ์เท่าไหร่
0: ไม่ได้คิด
1: จนเรามานั่งถามครับแล้วต้องนั่งนึกนานด้วยนะ
0: ใช่
1: เพราะไม่เคยสนใจ
0: อ่าฮะ
1: ไม่เคยจำ
0: ค่ะ
1: แต่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่พอใจหาย พอนึกต้นทุนแล้วใจหายคือแล้วไม่คิดค่าแรงด้วยนะ
0: เริ่มไม่ใช่เริ่มแบบเอ้าแรงก็เริ่มหมดแล้วพอมาฟังพอบอกมาแล้วเราก็คำนวณให้ดูค่ะท่านผู้ฟังนะอันนี้เกียร์ก็คือตั้งใจอยากรู้ก่อนว่าต้นทุนการทำนาจริงๆเนี่ยม
1: ัน
0: อยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: ต่อไร่นะพอพื้นที่เท่านี้
1: แล้วเขาทำอะไรกันบ้าง
0: แล้วต้องทำอะไรบ้างในการทำนานะคะแล้วก็ขั้นตอนยังไงอายุข้าวที่เราจะมาปลูกมันปลูกได้ไหมในช่วงนี
1: ้
0: นะคะก็คุยกันหลายเรื่อง
1: ค
0: ุยไปจนถึงว่าเอ๊แล้วกลุ่มที่มันมีอยู่เยอะๆเคยเป็นนาข้าวแปลงใหญ
1: ่แล้วเคยแบบรวมกลุ่มกันของบประมาณขอเครื่องจักรจากหน่วยงานภาครัฐมาหน่วยงานภาครัฐก็ใจดี
0: ให้มาด้วย
1: ก็ให้มาชาวบ้านไปรวมตัวกันไปสืบราคามาแล้วไหวรถคันนี้มาสักล้านแปด
0: ไม่ใช่คืองบประมาณมันอย่างนี้งบประมาณบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อรถให้กับชุมชนแปลงใหญ่กลุ่มนี้ในตำบลนี้ในอำเภอนี้งบประมาณเอาไป3 ล้าน
1: ครับแต่เขียนตัวเลขค
0: ่ะไม่เขาเขียนตัวเลขมาแล้วว่าเนี่ยตรงเนี้ยได้มา3 ล้านจ่ายให้3 ล้านปุ๊บก็ได้รถมา1 คัน
1: แต่ไม่แต่ชาวบ้านจะซื้อเองเขาไม่ซื
0: ้
1: อ
0: ไม่ซื้อสิเขาไม่ให้เงิน
1: ชาวบ้านซื้อได้ถูกกว่าแต่เขาไม่ให้ซื้อ
0: ชาวบ้านซื้อได้2 ล้านกว่า
1: เนี่ยคือปัญหาน
0: ี่คือปัญหาประเทศ
1: ชาวบ
0: ้
1: านไปสืบมาแล้วเนี่ยว่ารถที่ฉันต้องการเนี่ยมัน1.8 ล้านนะถ้าฉันซื้อ1.8 ล้านไม่ได้
0: ฉันจะซื้อส่งมาให้ตัวเอง
1: สองล้านกว่าจ้ะ
0: 2 ล้านกว่า
1: ไปซื้อไม่เรียบร้อย
0: สุดท้ายให้รถมาแต่ไม่ให้รถในการยก โยกย้าย
1: เออแต่มันดูแลไม่ครบวงจร
0: ดูแลไม่ครบวงจรแล้วก็
1: เป็นคือไอ้รถอะไรนะเขาเรียกรถตีนตะขาบใช่ไห
0: ม
1: เป็นรถตีนตะขาบนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้รถเนี่ยมันไม่ได้ไว้ในนาตลอดเวลาไงมันก็ต้องไปเก็บไว้ในฐานที่ที่เป็นโรงเก็บที่กลุ่มของเข
0: า
1: พอจะไปนาไปใช้งานมันก็ต้องมีรถที่จะต้องทุกไอ้รถตัวเนี้ยไป
0: ใช่
1: มั้ยครับชาวบ้านเขาฉลาดครับเขามี2กลุ่มเขาคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆสลับกันใช้สิถ้าเกิดว่างบมันไม่พอ
0: มีตำบลฝั่งซ้ายฝั่งขวา
1: ฝั่งนี้ซื้อรถนี้มาให้อีกฝั่งนึงเป็นรถบรรทุกมันจะได้สลับกันใช้งานได้
0: ใช
1: ่ไม่ได้
0: ต้องเอารถแท็กเตอร์ไปเหมือนกัน
1: ต้อง
0: เอาตะขาบเหมือนกันทั้ง2หมู่บ้าน
1: สุดท้ายเป็นไงล่ะ
0: ต้องอยู่ไปในโกดังไม่
1: ได
0: ้ใช้งานใช้ได
1: ้รอบ
0: 3ยามเขาเรียกนะ3ฤดูค่ะ3รอบนะคะชาวบ้านก็บอกใช้ได้แค่3ยาม
1: แล้วก็ต้องจอด
0: จอดเป็นอะไรเป็นที่ตากผ้าอยู่ตอนนี
1: ้มันขับไปไม่ได้ไงพอไกลๆมันไปไม่ได้
0: มันบด
1: แล้วมันพังล้ออ่ะแล้วถามว่า
0: เอาตังค์
1: ไหนมาซ่อมล่ะคุณก็ไม่ตังค์เขาอีกอ่ะ
0: ไม่ที่สำคัญคือเรียกเก็บภาษีด้วยนะทุกวันเนี้ย เรียกเก็บภาษีด้วยมันไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็เรียกเก็บภาษีด้วยก็เลยบอกว่าไอ้เสียงเหล่านี้มันจะสะท้อนไปตรงไหนได้เพื่อได้รับการพัฒนาจริง
1: ๆแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่รู้หรอมาเรียนจบปริญญาตรีมาต่อเป็นข้าราชการกันได้นะ
0: โปรเจกต์มัน
1: คิดไม่ออกหรอแล้วชาวบ้านชาวนาที่เขามาเรียนหนังสือเขายังคิดได้เลย
0: ใช่เขาคิดคือเขาคิดว่าเนี่ยมัน
1: คิดแต่จะได้
0: ไปต่อ
1: ซื้อทีเดียวหลายๆคันจากบริษัทหนึ่งก็รับค่าคอมมิชชั่นไป
0: โครงการนี้มันมีทั่วประเทศค่ะคุณ
1: นั่นไงมันก็ได้บริษัทหนึ่งบริษัททั่วประเทศ
0: พี่เกียร์นี่คุยกับคุณละไม้เสนแก้ว
1: เสนขวัญแก้ว
0: ขวัญแก้วกับคุณพี่ละไม้เนี่ยซึ่งก็ทำนา
1: ครับ
0: แต่ว่าทำ
1: ข้าวไข่มดริน
0: ข้าวไข่มดรินคือข้าวพื้นเมืองนครศรีธรรมราช
1: ที่หัวไซ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะบอกว่ากลุ่มพังไกลคือพี่เก

0: เกียร์คุยเรื่องนี
1: ้
0: เขาพังไกลคือพี่เกียร์คุยเรื่องนี้ว่าพี่เกียร์ไปอุบลมาใช่ไหมคะเกียร์ไปที่สุรินทร์มาเกียร์ไปที่บุรีรัมย์มาและเกียร์ไปเจอพี่น้องชาวนาเนี่ยเขามีซัพพอร์ตเรื่องนี้ถักพังทางภาครัฐเช่นรถอีตงอีแตนอะไรกันเนี่ย
2: รถไถที่ต้องใช้อ่ะคุณไม่ต้องไปจ้างเอกชน
0: เนี่ยมาให้เพื่อให้ชาวบ้านได้เอาไปใช้ในหมู่บ้านในกลุ่มนั้นๆแล้วก็เวียนกันไปพี่ไปเขาค้อเนี่ยเขาก็จะมีรถไถมาให้แล้วก็ให้ควบคุมโดยผู้นำใช่ไหมคะ
2: เนี่ยถ้าทำได้จริงคือมันช่วยลดต้นทุนให้ชาวนานะ
0: ใช่ไงแต่สุดท้ายคือโครงการเนี้ยมันทำมาแล้วเนี่ยมันรันทั้งประเทศ
2: ครับ
0: ก็คือออกมาจากส่วนกลางนะก็คืออาจจะออกมาจากกระทรวงเกษตรหรือออกมาจากอะไรแล้วก็ถ่ายทอดลงมาจนถึงเกษตรจังหวัด
2: ทุกที่ต้องซื้อเหมือนกัน
0: ทุกที่ต้องซื้อเหมือนกัน
2: สเปคนี้จ้ะ
0: ความหมายเขาคิดว่าถ้าฉันซื้อ700คันมันอาจจะได้ต้นทุนถูกลงไงพี่ชา
2: ไม่ใช่ได้ต้นทุนถูกลงในความเป็นจริงควรจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไปซื้อของเยอะๆใช่ไหมเราจะได้ต้นทุนลดลง
0: คือถ้าเราบริหารแบบตรงฉินน่ะมันก็จะได้ต้นทุนที่ลดลงจริงๆ
2: แต่เขาจะได้ค่าคอมเยอะพอซื้อหลายคัน
0: ค่าคอมส่วนค่าคอมสิค่าคอมมิชชั่นเนี่ยโอเคคุณอาจจะได้แต่ความตรงฉินในเรื่องของราคาเช่นราคารถอยู่ที่1ล้าน2ล้าน8อ่ะล้าน8งบประมาณอีกล้าน2อ่ะคุณทั้งหมดมัน3ล้านใช่ไหมงบประมาณล้าน2มันอาจจะได้ไปซื้อรถบรรทุกอีก1คันเพื่อไว้บรรทุกรถตัวเนี้ยออกไปคุณก็เอาไปสิค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทต้องจ่ายให้คุณใช่ไหมแต่นี่มันไม่พอมันไม่พอในค่าคอมมิชชั่นมันเลยต้องมากินตัดรถไปออกไป1คันแล้วคุณก็ไปจัดการกันเองแล้วชาวบ้านมีงบประมาณที่ไหนที่จะมาจัดการล่ะ
2: เอาไปซ่อมได้ไง
0: ก็ทุกวันนี้ข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าตันนึงก็แค่ 5,700 มั้ยที่เขาได้กันไปปีที่แล้วนี่คือ 5,700 ท่านผู้ฟังแต่ต้นทุนอ่ะมันทะลุ 6,000 ไปแล้วต่อไร่
2: ใช่
0: แล้วไร่นึงไม่ได้คุณผลิตได้1ตันนะคะ
2: ได้ทุกคน
0: ไม่ได้1ตันเนี่ยเขาระดับเซียนเนี่ยเขาผลิตมาได้800กิโล
2: ครับ
0: โดยประมาณนะยังไม่ถึงคิดว่าประมาณ700กว่าแต่เอาเราตีให้แบบว่าให้สบายใจระดับเซียนระดับปรมาจารย์ในการทำนาและให้ไป800กิโล
2: ครับ
0: ต่อนา1ไร
2: ่
0: นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอราคามันตกต่ำเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันกันซื้อ
2: ครับ
0: เช่นภาคกลางข้าวไม่พอพี่ช้างโรงสีทางภาคกลางเขาก็จะลงมาหาข้าวทางภาคใต
2: ้
0: หาข้าวทางอีสานหาข้าวทางตะวันออกแล้วก็ว่าไปเขาก็ลงมาแหละ
2: ครับ
0: พอส่วนกลางลงมาปุ๊บโรงสีประจำพื้นที่อ่ะก็ต้องแข่งราคาสู
2: ้
0: ชาวนาเลยได้ว่าเอ้ยไม่วันนี้ได้ 8,000 หน่วยได้ 9,500 นะแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงคือกลุ่มที่เขามาทำ
2: ครับ
0: อันนี้คิดว่าเนี่ยจะทำกันทั่วประเทศก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มโรงสีประกันราคาหรือโรงสีประกันเองนะคะเอาไป
2: เอาพันข้าวมาให้
0: ใช่
2: ซื้อพันข้าวจากเขา
0: ก็ให้อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเอาพันข้าวมาแล้วคุณก็ไปทำแล้วฉันซื้อของเธอหมดเลยอยู่ที่ 8,000 นะ
2: ประกันไว้ให้
0: ต่อ1ตันแต่ 8,000 ต่อ1ตัน10ไร่บางคนได้ไป4ตันอย่างเงี้ยแล้วต้นทุนมันไปเท่าไหร
2: ่ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราไปแล้วไปนั่งคุยกับชาวบ้านกับปัญหาเราคุยอ่ะเราไม่ได้คุยว่าความฝันของเราต้องได้เท่านี้ตันแต่เราคุยว่าขั้นตอนในการทำจริงๆอุปสรรคของคุณคืออะไรแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเจอวัชพืชอ่ะตัวไหนที่มันเป็นปัญหา
2: ครับ
0: เมื่อวานคุณได้ยินเรื่องของข้าวดีดไหมคะ
2: ข้าวดีด
0: ข้าวดีด
2: ครับออกเมล็ดแล้วแต่มันหล่นหมด
0: ใช่ไหมก็คือขั้วมันไม่เหนียวไงพี่ชายก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทไงนะฮะแล้วก็มันก็เจอข้าวดีดถามว่าข้าวดีดมันคือโรคเหรอ
2: ก็ไม่ใช
0: ่จริงๆมันไม่ได้เป็นโรค
2: ครับ
0: แต่แค่มันเป็นเขาบอกว่าพันข้าวดีดเมื่อวานถ้าคุยถึงลุงพูดเนาะว่าเป็นพันข้าวดีดก็คือมันติดมากับรถเกี่ยวพอเป็นรถเกี่ยวปุ๊บเนี่ยค่ะก็มันหลุดร่วงลงไปแล้วมันก็งอกมาเหมือนกันกับข้าวที่เราตั้งใจปลูก
2: ครับ
0: อันนี้ใครที่ฟังกันอยู่สุโขทัยฟังกันอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วทำนานะแล้วมีเรื่องอยากจะมาพูดคุยก็เข้ามาดูที่ในแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็เข้ามาคุยได้นะว่าสิ่งที่เราไปรับรู้มาเนี่ยตอนนี้เรารับรู้เรื่องของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเชียงใหญ่พอไปเจอข้าวดีดเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันคือข้าวที่มันร่วงจากการเก็บเกี่ยวของรถ แล้วมันยังฝังอยู่ในดินพอถึงเวลามันก็คือมันงอกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะท่านผู้ฟังมันไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมาแล้วการดูแลเหมือนกัน
2: ครับ
0: เราก็ดูแลเหมือนกันเพราะมันอยู่ในนาเหมือนกันถูกไหมมันก็งอกมาพร้อมกับข้าวที่เราตั้งใจปลูกนี่แหละแล้วพอฉีดพ่นไปหรือดูแลไปทำไปเนี่ยพอวันที่มันจะใกล้เก็บเกี่ยวไอ้ข้าวพวกนี้ค่ะมันสุกก่อนแล้วมันร่วงเขาเลยเรียกว่าข้าวดีมันก็ไม่เป็นประโยชน์เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นอีกอุปสรรคนึงคือข้าวดูเหมือนจะเต็มนานะ
2: ที่ทำไม่ได้น้อย
0: ข้าวเหมือนจะเต็มนานะแต่มันเจอข้าวดีดไง
2: ครับ
0: แต่โรคล้านหลุมลาล้านหลุมเนี่ยไม่ได้เกิดที่บ้านเราแต่จะเห็นที่สุโขทัยจะเห็นที่อุบลจะเห็นที่อุดรจะเห็นที่สุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยจะเห็นนะคะแต่เราบอกว่าเขาก็เลยถามว่าแล้วเรามั่นใจแค่ไหน
2: ครับ
0: ว่าถ้าใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วทำเกียร์บอกว่าเกียร์มั่นใจว่าอย่างน้อยสุดเกียร์ต้องได้มากกว่าที่คุณเคยทำ 30% ขั้นต่ำ
2: อ
0: ันนี้ทำได้แน่นอน
2: ครับ
0: ก็จะไปเจอเมื่อวานเราคุยกัน 3-4 คนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็จะไปเจอเหมือนเราเจอน้องเขาบอกว่าทำไมถึงทำได้ไม่เท่าลุง
2: เพราะไม่ได้ดูแลเหมือนลุงดูแลไงที่เลือกทำข้าวพื้นบ้าน
0: พื้นเมือง
2: เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งไม่ต้องดูแลเยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หวานเสร็จไว้ค่อยมา
0: ไปไหนก็ได้เที่ยว
2: เนี่ยคือส่วนหนึ่ง
0: ไม่ได้ดูแลก็เลยได้ข้าวไปประมาณ250หรือ300กิโลต่อไร
2: ่
0: แต่ลุงได้ไป800กิโล
2: ดูแลทุกวัน
0: ก็คือนี่แหละก็คือพื้นที่เท่ากันแต่ว่าความใส่ใจไม่เท่ากัน มันก็เลยได้ผลผลิตไม่เท่ากันดังนั้นก็บอกถึงทุกคนที่ปลูกแม้กระทั่งคุณปลูกผักชีร่องเท่ากันจำนวนเม็ดหวานเท่ากันแต่การดูแลต่างกันผลผลิตออกมาต่างกันอย่างแน่นอนนะคะพยายามพูดให้ทุกคนที่ทำเกษตรเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราทำเกษตรแล้วเราทำแบบละเอียดเราทำแบบพิถีพิถันทำแบบใส่ใจเหมือนพี่ขลีทำสวนส้มโอพี่ขลีได้ไปปีละ10กว่าล้านก็ยินดีกับพี่ขลีกับความเหนื่อยความใส่ใจที่พี่ขลีได้แต่ถ้าคุณทำส้มโอเท่าพี่ขลีก็10กว่าไร่เหมือนกันแต่ผลผลิตไม่ได้คุณต้องเทียบก่อนว่าคุณดูแลเท่าเขาแล้วยังถ้าคุณยังดูแลไม่เท่าเขาแล้วคุณไม่ต้องไปอิจฉาริษยาเขาว่าที่เขาได
2: ้
0: นะคะถ้าคุณยังมีเวลานั่งใต้ถุนบ้านคนอื่นยังไปงานทั่วราชอาณาจักรได้นะคะคุณได้ผลผลิตไม่เท่าเขาก็ต้องยอมรับใช่นะคะแล้วคุณดูแลแบบเขาหรือเปล่าถ้าคุณดูแลแบบเขาได้คือดีถามว่าทำไมรองนรินได้ถึง 98% ล่ะตัดทุเรียนมาเป็นลูก AB 98กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ฟังพอได้ไป90โหไม่มีหรอกนั่งฟังอยู่เถียงหัวชนฝาเลยเกียร์เชื่อว่าที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยมีลุกขึ้นมาบาเลวทำเรียนได้ 98% AB
2: ไม่จริง
0: มันมีตัวตนจริงๆค่ะทุกคนค่ะ
2: ครับ
0: มีตัวตนจริงๆนะเราเนี่ยทำงานเราพยายามเอาสิ่งที่เขาทำสำเร็จมาบอกเรา
2: ครับ
0: แล้วคุณจะได้ทำตามคุณก็จะได้สำเร็จด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณฟังความสำเร็จของคนอื่นแล้วคุณมีจิตต้านไม่เห็นด้วย
2: ครับ
0: คุณก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณฟังคนสำเร็จเขาทำแล้วเขาได้ลองทำด้วยคุณก็จะสำเร็จแต่จะเหมือนเขาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับระหว่างทางการใส่ใจว่าคุณจะใส่ใจ
2: เที่ยงเขาหรือเปล่า
0: ใช่
2: นะครับเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราไปพบเจอกันมาแล้วก็เอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับทราบเหมือนเมื่อวานเนี่ยคือส่วนหลายๆขั้นตอนนะของการทำนาเนี่ยมันเป็นการจ้างเขาหมดเลย
0: ใช่ไม่มีทำเองสักอันเดียวเลย
2: เปิดน้ำฟังไปฟังมาหวานก็จ้างเขา
0: หวานจ้าง
2: ใส่ปุ๋ยก็จ้าง
0: ใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยาคุมหญ้าไถแล้วก็เก็บเกี่ยว
2: ครับ
0: จ้างทั้งหมดเลย
2: จ้างหมดเลย
0: คนรวยอยู่ที่ไหน
2: นั่นสิ
0: ก็เลยไม่รู้แต่ว่าเอ้ารอบนี้ไปใส่ปุ๋ยออกค่ายาเองนี่นะออกค่าปุ๋ยค่ายาเองอีกนะ
2: ครับ
0: ไอ้ถามว่าเอายูเรียกับปุ๋ยสูตรเข้าไปเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่800เฉลี่ย800ต่อลูกต่อไร
2: ่ครับ
0: 10ไร่ก็ 8,000 ถูกไหม
2: ครับ
0: 10ไร่ 8,000 ค่าไถอีกไถไร่ละ450 10ไร่ก็ 4,500 ค่าหวานปุ๋ยไร่ละ110ไร่ก็1,000 ค่าหว่านยาไร่ละ100 10 ไร่ก็ 1,000 แต่ค่าป

0: ุ๋ยขยะออกเองต่างหากนะคะแล้วค่าน้ำมันอีกแล้วไปตัวเองก็ไปเปิดร่องน้ำไปดูน้ำเราไม่ได้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเองทั้งหมดเพราะว่าถามว่าพี่เก๋ก็เลยถามว่าแล้วเราหวานมือได้ไหมทำไมไม่ทำเองก็ยังหนุ่มยังแน่นทำไมไม่ทำเองล่ะตัวก็ต้องทำเองแล้วถามว่าทำเองคุณก็ซื้อได้นี่อีเครื่องหวานปุ๋ยมันไม่ได้กี่บาทแล้วคุณต้องใช้ได้ทุกฤดูกาลมันก็เป็นเหมือนอีเป้ฉีดพ่นน่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เป้แบบ20ลิตรไอ้เครื่องหวานปุ๋ยที่พี่เกเห็นนี่ก็ไปหวานพูดพูดพูดอย่างเงี้ย
1: ก็ใส่ไปแล้วก็นี่
0: เหรอใช่หวานปุ๋ยหวานต้นกล้า
1: เมื่อก่อนเราต้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนพี่เกจะเห็นพ่อแบบซัดปึ้งปึ้งอย่างนี้เลยนะซัดปุ๋ยออกไปแบบสุดแรงเลยยืนบนคันนาฝั่งนี้แล้วก็เดินตรงกลางซัดซ้ายซัดขวาจบแล้วก็จะมีร่องให้เดินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราเห็นแต่ว่าเราทำไม่ถูกเราเปิดน้ำเข้าน้ำออกอะไรเท่าไหร่แต่เห็นอย่างเงี้ยมาตลอดทำได้อย่างเดียวคือเกี่ยวข้าวกับดำนาถอนกล้าเนี่ยสิ่งที่เราทำได้แต่อย่างอื่นเราทำไม่ได้คนข้าวเราคนได้นะแต่ในความหมายคือพอเราทำไปแล้วเนี่ยพอไปฟังเมื่อวานความรู้สึกคุณคืออะไรมั่งเมื่อวานความรู้สึกพี่ช้าง
1: กลับมาไข้เลยนะ ความรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ว่ากลับมานี่ผมไข้เลยนะผมปวดหัวเลยนะเนี่ย
0: รู้สึกยังไงเห็นใจรู้สึกหาทางออกรู้สึกว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้เขาได้ไหมรู้สึกยังไงบ้าง
1: นี่คือสิ่งสำคัญคือเราต้องรีบเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นแล้วแหละ
0: ทีนี้พอรีบนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานพอตั้งใจจะต้องทำแล้วเราน
1: าที่ติดต่อไว
0: ้คือเป็นนารัง
1: เป็นนารัง
0: พอเป็นนารังปุ๊บเนี่ย
1: ต้องใช้เวลา
0: ต้องใช้เวลาในการจัดการหญ้าก
1: ว
0: ่าจะไถกว่าจะตีโครนตมก็จะไม่ทันฤดูกาลนี้
1: ครับ
0: ดิฉันก็จะเช่านาก็คือเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ก่อนอีกประมาณ6เดือนเนาะกว่าจะได้ไปหว่านนาปรังนากว่าจะไปทำนาปรังหรือนาปีวะจำไม่ได้อ่ะกว่าจะไปได้หว่านอีกรอบนึงอ่ะก็จะใช้เวลาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการไอ้พื้นที่รกร้างนี่ล่ะ
1: ใช่
0: จะต้องทำยังไงแต่แล้วก็เลยคุยกันไปนะแต่ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กกลับมาแบบไหนนะคะว่าเราตั้งใจจริงๆนะท่านผู้ฟังเราตั้งใจจะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องที่ทำนาทั่วประเทศเลยเอาเพลงนี้เป็นแบบอย่างทำให้ดู
1: ครับ
0: แล้วก็คำนวณต้นทุนให้เสร็จสับถึงแม้ว่าจะจ้างแล้วก็คำนวณให้เสร็จสับแล้วก็เบ็ดเสร็จออกมาแล้วได้ข้าวมากี่ตันจะทำให้เห็นว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าขาดทุนเกียร์ก็จะเป็นคนแบกทุนเอาไว้เองนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าขอบพื้นนาที่กำลังทำอยู่ได้ไหมแล้วก็ไปไม่ไหว
1: ครับ
0: ขอพื้นนาที่กำลังทำอยู่แล้วไปไม่ไหวเพื่อที่จะให้มันคือเราอยากจะทำให้องค์คาเนี้ยมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเป็นต้นแบบให้พี่น้องชาวนาได้เกียร์ไม่ได้อยากให้พื้นที่ก็ถามเนาะเมื่อวานเกียร์ถามว่าตอนนี้เนี่ยแปลงพื้นที่นาเนี่ยเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปาล์มหมดเลยเขาก็บอกว่าปาล์มเกียร์ก็บอกว่าปาล์มอย่างน้อยคุณดูแล3ปีเนาะ
1: ครับ
0: สามปีตั้งแต่ทำมาก็คือทำดินปลูกบำรุงเพื่อให้ได้เม็ดปาล์มสมบูรณ์จริงๆแต่ในระหว่างทาง3ปีถ้าเราบอกว่างบเราไม่ถึงก็ดูแลไม่เต็มที่อีกพี่ช้างพอออกมามันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ควรจะได้
1: 3ปีอาจจะไม่มีลูกอ
0: ่
1: ะ
0: อาจจะแบบไม่ได้อีกพอไม่ได้อีกปุ๊บในระหว่างทางเนี้ยเราเอารายได้แบบไหนเข้ามา
1: เล่นไพ่ไง พักสักครู่ ฟังข่าวต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำขบวนโดยขับผ่านไปยัง

0: ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้ง2คันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
15: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คน

0: หลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: 15 นาฬิกา 15 นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับดีเจช้างและคุณเกียร์ Black Cat ยังคงนั่งกันอยู่ตรงนี้2คนจ้ะ
1: ค่ะก็ถือว่าสิ้นเดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: วันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจัดรายการวันสุดท้ายของเดือนนี้ด้วย
0: ครับผมวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1มิถุนายน2569ครับเป็นวันหยุดชดเชย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นวันหวยออก
1: ใช่ค่ะ
0: นะเป็นวันที่คุณสามารถใช้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40นะพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็คือรัฐบาลจ่ายให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเอง 40% นะหลายๆคนคิดว่าเอ้าเบี้ยเงิน 1,000 แล้วฉันต้องไปจ่าย400เนี่ยฉันไม่เอาดีกว่าคือจริงๆ 1,000 นั่นคือส่วน 60% ของ 1,000
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเราต้องไปจ่ายแค่400เพื่อเอา
0: เราต้องจ่าย667บาท
1: ก็คือมันก็จะมีเงินในระบบใช
0: ้
1: มันจะมีเงินในระบบใช้อยู่ 1,640
0: 667
1: 1641,467 บาท
0: 1,667
1: 1,667 บาทนะคะแล้วคุณก็สามารถใช้ได้เลยใน1ใน1วันก็อยู่ที่เราใช้ได้ประมาณ300เท่าไหร่บาทนะ
0: 33
2: มั้ย
1: 333บาทก็คือรัฐให้เรามา
0: 200
1: เราจ่ายเพิ่มอีก130บาท33บาทนะก็คือใช้ได้วันละ333บาทนะคะก็ถือว่า
0: จะจ่ายได้แค่5ครั้งต่อเดือนนะถ้าคุณใช้เต็มทุกวันหมดไงเข้าใจมั้ยหมดถ้าคุณใช้333บาท
1: แล้วมันไม่ใช่กี่เดือนได้ในมันหมดอายุกี่เดือน
0: 1,000 เนี่ยมีเวลา1เดือนเราสามารถใช้ได้1เดือนแต่คุณใช้กี่วันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เต็มทุกวัน333บาทเนี่ยคุณก็จะใช้ได้แค่5ครั้งถูกไหมมันก็จะหมดเลย
1: จ้ะ
0: ครับก็รอเดือนหน้าเข้ามาอีก 1,000 นึงแล้วก็เอาใหม่
1: อ
0: ีกแต่ถ้าจะใช้แบบเฉลี่ยให้ใช้ได้ทั้งเดือนเนี่ยก็วันนึงเนี่ยคุณจะจ่ายได้ประมาณ50กว่าบาทแล้วแต่เพื่อบางคนอาจจะได้เข้ากล่องสักกล่องนึงทุกวันอะไรอย่างเงี
1: ้ยเอาเป็นว่าเขาให้มาเราก็ยินดีรับนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าทุกคนเข้าใจเกียร์แล้วก็รู้จักเกียร์เกียร์จะชอบให้ทุกคนลุกขึ้นใช้แรงของตัวเองในการทำงานหารายได้มา มันจะดีกว่านะคะพอเรามีรายได้เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังขาเราจะซื้ออะไรเราจะทำบุญเราจะซื้อของฝากใครมันก็ไม่อึดอัด
0: ครับ
1: มันจะไม่อึดอัดแต่กว่าจะไปตรงนั้นมันต้องใช้แรงเราเข้าไปทดแทนก่อนเพื่อให้ได้เงินมานะถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นไหมเขาให้มาแล้ว อยู่เฉยๆเลยเขาให้มาแล้ว 1,000 นะคะอันนี้คืออยู่เฉยๆแต่เขาก็ไม่ได้ให้เราตลอดชีพเขาให้มาแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ
0: แล้วนี่ที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้นะเราจำได้ไหมว่าวันที่มีปัญหาเรื่องน้ำมัน
1: อ
0: ่ะเขานับไว้กี่วันว่าน้ำมันจะไม่จะหมด
1: เขานับกี่วันอะ
0: ประมาณร้อยวันใช่ไหมที่น้ำมันจะหมดอะตอนนี้ก็คุยกันนี่ตอนนี้มันผ่านมาเท่าไหร่แล้วเหลือกี่เวลาแล้วเนี่ย
1: ไม่ถึง90วันแล้ว
0: มันเหลือกี่วันแล้วเนี่ยน้ำมันมีมาเพิ่มหรือยัง
1: เพราะว่าฮอร์มูสก็ยังไม่เปิดเลย
0: เรือไม่ได้มาสักลำเลย
1: ฮอร์มูสยังไม่เปิดเรือยังไม่เข้ามาเลยน้ำมันแล้วของเราที่มีสต็อกเอาไว้ที่บอกว่าใช้ได้แค่ประมาณ100วัน
0: เอ
1: าแล้ว
0: ยังเหลืออีกเท่าไหร่
1: เริ่มตื่นเต้นอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: แต่เราลืมไหมตอนนี้เราล
1: ืมแล้วเพราะเรามีแล้วเราก็ลืมไอ้คนไทยเป็นคนที่ลืมง่ายลืมง่ายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะบทเรียนไม่เคยได้จำสักเท่าไหร่พอได้รับการที่เขาอกเอาใจมาเอ้าลืมเฉยเลยลืมความชอกช้ำเฉยนะงอง่ายหน่อยนะคนไทยงอกันง่าย
0: นะก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับหลายเรื่องแหละเศรษฐกิจตกงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องระวังเลยแหละ
1: ใช้จ่ายต้องระมัดระวัง
0: เพราะเราเห็นว่าตอนนี้หลายที่นะเริ่มมีการปิดกิจการนะพี่เกียร์
1: เยอะเลยเยอะเลยค่ะอันนี้คือคุยเราจะขับรถไปบางเมืองนี่จะเห็นป้ายขาย
0: เซ็ง
1: เปิดประกาศปิดขายนี่ขายตึกนะท่านผู้ฟังขายนะก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไม่ได้เป็นที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง ใช่มันเป็นกันทั่วโลกแต่พอมันเป็นกันทั่วโลกมันก็เป็นปัญหาอีก
1: ว่า
0: ประเทศโน้นก็ลำบากแล้วเราก็จะเอาของไปขายประเทศโน้นประเทศโน้นมันก็ไม่มีตังค์จะซื้อ
1: เพื่อนเนี่ยถ้าใคร พี่เกียร์เนี่ยติดตามครูจีเนาะ
0: ครับ
1: ครูจีเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคือเป็นเมียฝรั่งสามีก็รวยหน่อยซัพพอร์ตเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมที่เป็นแบรนด์เนมที่ใช้ราคาแพงๆหรูรอบเนี้ยตอนเนี้ยเธออยู่ที่ลอนดอนอยู่ที่อังกฤษไปบ้านสามีนะคะแล้วทุกทีเวลาเธอจะเดินทางไปต่างประเทศเธอจะถมมันทั้งตัวเลย แบรนด์เนมหมดนาฬิกาก็4ล้านกำไรสร้อยข้อมือก็คือทั้งตัวเนี่ยก็งบประมาณก็น่าจะประยูนที่ประมาณ 20-30 ล้านทั้งตัวทั้งเสื้อผ้าหน้าผมตัวนั้นเสร็จรอบนี้เขาบอกว่าเขาต้องถอดออกทั้งหมดแล้วเก็บไว้ตู้เซฟที่บ้าน
0: ที
1: ่
0: บ
1: ้
0: าน
1: เอาออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเพราะพอไปปุ๊บแม้กระทั่งไปนั่งผับไปนั่งร้านอาหารก็เจอปล้น
0: ครับ
1: อันตรายมากเจอปล้นเจอแบบโดนกันโชคทรัพย
0: ์
1: เขาถอดออกหมดเลยก็จะไม่มีอะไรแล้วจะไม่เห็นแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมที่แบบใช้ถุงผ้าแล้ว
0: ครับไม่ต้องใส่โชว์กันแล้ว
1: ไม่ต้องใส่
0: โชว
1: ์
0: แล้ว
1: เพราะว่าพอไปปุ๊บ
0: มันจะล่อตาโจร
1: มันจะล่อตาโจรนะฮะ
0: สดงมันเดือดร้อนนี่คนมันเดือดร้อน
1: เดือดร้อนอันนี้ขนาด
0: ยกยังใส่นาฬิกาคาซิโอ 2,000 กว่าแล้วนะตอนนี้เก็กลัวโจรเหมือนกันนะผมว่าแหละ
1: ไม่ใช่
0: เท่าแต่คูชีนะ
1: นี่ต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ตะโกนความหมายคือแบรนด์ที่เราใส่มันไม่ตะโกนว่าเอ้ยแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่เป็นไรว่าบางคนเนี่ยมาพอใส่เสื้อผ้าพอเป็นยี่ห้อหน่อยใช่ไหมนาฬิกาต้องเอาออกมาใส่นอกแขนเสื้ออีก
0: เพื่อนไม่เห็นสิเพื่อนไม่เห็นจ้า
1: ปวดหัวแม่
0: ถ้าใส่แหวนก็ต้องยกนิ้วบ่อยๆจ้า เจอใครก็ไหว้สวัสดีจ้าไหว้แข็ง
1: ๆเอาไหว้แต่แข็งด้วยเพื่อให้เห็นแหวนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ ไหว้แข็งๆเดินก็เอียงไปจ้าเอาด้านไหนที่ถมไป
0: จับมือจับมือเจอเป็นไงบ้างสบายดีไหมชูมือชูมือกันอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นไง
1: ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะเพราะว่าสังคมมันเริ่มแบบไม่ปลอดภัยแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มีเพื่อนพี่เกียรติเดินทางไปเที่ยวอิตาลีนะเขาก็บอกว่าเธอในกลุ่มเพื่อนอ่ะโดนปล้นโดนปล้นเลย
0: เฮ้ยแต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่คนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะใครเขาจะเตือนไหมว่าไปตรงไหนให้ระวังมิจฉาชีพ
1: ก็น่าจะเตือนเรื่องให้เก็บกระเป๋าแหละ
0: เพราะเหมือนเราไปเขาจะบอกเลยบางจุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าต้องระวังนะถ้าไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงๆน่ากลัวนะทางฝั่งเกียร์พี่เกียร์เนี่ยเคยไปฝรั่งเศส
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเที่ยวอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่ามองบลังนะประมาณว่าต้องขึ้นมันจะอยู่ในปารีสอยู่ในใจกลางเมืองหลวงเขานี่แหละแล้วก็มันต้องขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อไปดูวิวแบบว่า360องศา
0: ครับ
1: แต่เส้นทางมันจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นผ่านพวกแบบผิวสีอะค่ะซึ่งพอเป็นชนผิวสีเขาก็ดูน่ากลัวโดยความเป็นผิวสีอยู่แล้วมันมีความดัก

0: อยู่แล้วก็ด้วยความที่เป็นเมืองอาร์ตเมืองศิลปินกำแพงเอ่ยรั้วบ้านเอ่ยก็จะแบบโดนแบบอาร์ตจนแบบอาร์ตจนเรามันรู้สึกว่ามันเหมือนสลัมอ่ะแต่เราต้องขึ้นไปมองบลังนั้นเนี่ยเพื่อจะไปดูวิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเราเดินเราไม่สามารถเดินเหมือนเดินที่ในญี่ปุ่นได้เราไม่สามารถเดินแบบปล่อยชิลได้เหมือนเราเดินที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างงี
1: ้
0: นะแล้วเขาก็บอกว่าพอเศรษฐกิจมันไม่ดีเมื่อก่อนอย่างเบลเยียมอย่างอังกฤษเนี่ยจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเขาเรียกกันผู้ดีอยู่กันเยอะๆก็จะเป็นฝรั่งแบบผู้ดีหน่อยก็จะแบบคนร่ำรวยแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีการอพยพของกลุ่มคนเข้าไปมากๆเนี่ยมันเลยทำให้เมื่อก่อนเขาจะมีเรื่องของ NGO ใช่ไหมสิทธิมนุษยชนที่เราต้องช่วยมนุษยชาติด้วยกันว่าคนนั้นเป็นมนุษย์ต้องช่วยดูแลอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าได้กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งมาทำให้ประเทศขาดความอะไรนะเขาเรียกเซฟตี้อ่ะ
1: ขาดปลอดภัย
0: ขาดความปลอดภัยกับประชาชนไป
1: ที่หลากหลายมากขึ้นหลายชนชั้นกัน
0: นั่นแหละมันก็หลายเรื่องนะส่วนประเทศเราเองเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเราก็รับนักท่องเที่ยวเยอะเกินฟรีวีซ่าตรงนั้นฟรีจนตรงเนี้ยคือใครก็เข้าได้มันไม่ต้องการที่ทำวีซ่าท่านผู้ฟังก็คือมีเงินการันตีในบัญชีว่าฉันไปแล้วไม่เป็น
1: ต้องจ่ายด้วยนะมันจะไม่อยู่แล้วไม่กลับนะ
0: ใช่
1: บางคนมาทำงาน
0: ใช่คือพอมีเงินในบัญชีมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะผ่านไม่ผ่านนี่เขาจะดูอาชีพที่อยู่ที่เมืองไทยเราอาชีพอะไรมีความมั่นคงไหม
1: ครับ
0: ถ้าคนที่อาชีพไม่มีความมั่นคงไม่มีคนการันตีให้ก็เดินทางข้ามไปไม่ได้เขาไม่รับเขาไม่อนุญาตให้เราถือวีซ่าเข้าเมืองเขา
1: ครับ
0: แต่พอเราฟรีวีซ่าเพื่อเน้นการท่องเที่ยวให้มีคนบินเข้ามาเยอะๆเนี่ยพี่ช้างคิดว่าแต่มันก็ไม่ได้บินใส่การบินไทยแต่มันก็จะมีภาษีสนามบินนิดๆหน่อยๆที่เราได
1: ้
0: นะคะแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถคัดสรรคนได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยเจอมิจฉาชีพเยอะที่บวแบบเจือปนมากับนักท่องเที่ยวจริงๆมันก็เลยทำให้เราไม่ปลอดภัยอย่างเช่นเห็นไหมคนจีนมาเที่ยวแล้วคนจีนด้วยกันเองที่ปล้นคน
1: อ
0: ะที่อะไรนะลักพาตัวคนไปที่เป็นดาราดัง
1: ๆ
0: ที่ค่ะเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับคนไทยแต่เกิดขึ้นใน
1: ประเทศเรา
0: ใช่มันก็มีอะไรหลายอย่างให้เราเรียนรู้นะคะในโลกใบนี้เนี่ยแต่พอสิ่งที่เหมือนพวกเราเนี่ยเราอยู่กับกลุ่มเกษตรกรพี่ช้างพอเราอยู่กับกลุ่มเกษตรกรพอมีอะไรที่เป็นมิจฉาชีพเยอะๆขึ้นก็เริ่มคลาดเริ่มกลัวเริ่มกังวลว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะโดนมิจฉาชีพไห
1: ม
0: เพราะหลายคนเราก็เข้าใจว่าพอโลกมันอยู่ในมือเราอ่ะพี่ชายมันก็ง่ายที่จะโดนหลอก
1: ใช
0: ่ง่ายจริง
1: ๆ
0: พี่สาวพี่เกียร์เนี่ยมีโทรมาหนึ่งคนเหมือนพี่สาวพี่เกียร์รู้จักกับคุณนพมาศซึ่งเป็นตัวแทนขายของพี่ใช่ไหมคะรู้จักกันแล้วโทรศัพท์มาหาพี่สาวพี่เสียงมือคุณนพมาศเลยแล้วก็โทรมายืมเงิน
1: ครับ
0: แต่อย่าบอกน้องเกียร์นะพี่สาวเกียร์ก็โอ้สงสัย
1: เชื่อสิรู้จักเกียร์ด้วยจริงด้วย
0: อย่าบอกน้องนะพอเสร็จเรียบร้อยก็โอนแต่ก่อนจะโอนน่ะก่อนโอนเลยโอนเลยค่ะแล้วก็มาเล่าพี่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้น้องมาศขัดสนเหรอ
1: ครับ
0: เขาพูดอย่างนี้เลยว่าน้องมาศขัดสนเหรอบอกว่าขัดสนเรื่องอะไรปุ๋ยก็ขายดีจะตายขัดสนเรื่องอะไรอ๋อทุเรียนมาให้ด้วยแบล็คแคทหรอเนี่ยเขามาดูหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่มีคนเอาทุเรียนแบล็คแคทมาให้ที่หน้าห้องส่งค่ะนะเข้ามาเลยค่ะมาดูหน่อยมาดูหน่อย
2: เขาบอกเอาทุเรียนเข้ามาได้เลยครับ
0: จากไหนครับผมสวัสดีค่ะ
3: นี่เจ๊โอจากอสมทชุมพรครับขายปุ๋ยแบล็คแคทให้อยู่ครับเชิญ
1: ข้างๆ
0: มานี่ไม่นี่เปิด
1: ขอเก้าอี้หน่อย
0: ขอเก้าอี้มาหน่อยค่ะมีแขกอ๋อนี่น้องโอที่อสมทชุมพรอันนี้โอ๊ยปิดไมค์ก่อน
1: เดี๋ยวตัวนั้นไม่ต้องขยับก็ปิดเยอะอะไร
0: นี่เดินทางมาจากชุมพร
3: ครับผมจากชุมพรคร
0: ับเดี๋ยวทักทายหน่อยแบบดีเจมาอ่ะมาแล้วก็เนี่ยเขามาโชว์มือแล้ว
4: สวัสดีครับนันทวัฒน์พุทธกำเนิดจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: วันนี้ก็เดินทางมาบ้านเพื่อนที
1: ่
4: ปากพนัง นะครับแล้วก็ถือโอกาสแวะมาที่สถานีแล้วก็นำทุเรียนมาฝากด้วยนะ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากมาก
4: ปกติอยู่ที่นู่นก็ขายแบ็คแคทให้กับพี่โอนฤมล
0: ดีเจโออีกท่านหนึ่งคือที่นั่นเขาจะมี2 ดีเจโอ
1: ครับ
0: โอผู้ชายกับโอหญิง
1: โอชาย
0: โอหญิงโอชายที่ชุมพรวันนี้ก็ได้เห็นหน้าเพราะปกติถ้าพี่เกียรติเดินทางไปพี่เกียรติก็จะฟังวิทยุเพื่อเช็คคลื่นเพื่อเช็คการจัด
1: ช่วงกี่โมงครับ
4: ผมจัดจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่าย3โมงถึง6โมงครับ3ชั่วโมง
0: นะฮะ3ชั่วโมงชุมพรแล้วก็เป็นไงบ้างปุ๋ยแบล็คแคทการตอบรับของพี่น้องที่ชุมพร
4: คนที่ใช้แล้วส่วนมากจะซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้นนะครับซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นหน้าเดิมๆที่มาซื้ออยู
0: ่
4: ทีนี้นะครับผมก็ถามเขาว่าทำไมไม่มีลายใหม
0: ่
4: ที่นู่นแปลกอย่างนึงเวลาเขาใช้ปุ๋ยเนี่ยถ้าปุ๋ยไหนที่ใช้แล้วดีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกต่
1: อ
4: เขาจะเก็บเป็นความลับ
1: เป็นสมบัติของฉัน
4: ก็คือเป็นผลงานของเจ้าของสวนว่าเฮ้ยทำไงให้ได้ผลผลิตดีแต่ไม่ยอมบอกคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
1: กลัวสวนคนอื่นจะสวยเหมือนสวนเรา
0: คือไม่บอกจริงๆเหรอแล้วอย่างนี้แบ็คแคทจะกระจายไปช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมพรได้ยังไงอ่ะ
4: ครับก็ต้องเรื่องของบอกต่อครับ
0: เรื่องของบอกต่ออ
4: ย่างเราเนี่ยเราจัดรายการเราก็จะพยายามพูดถึงสรรพคุณพยายามที่จะบอกว่าใช้แล้วมันดียังไงราคาขนาดนี้แต่ว่ามันใช้ปริมาณได้เยอะผสมน้ำได้เยอะอะไรเงี้ยครับบางคนเขายังกังวลเรื่องนี้อยู่ว่าขวดแค่นี้ทำไมมันแพงจังนะครับแต่ว่าถ้ามาเห็นคุณสมบัติหรือว่าวิธีการใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่แพงนะคร
1: ับ
0: พอคนที่ลูกค้าที่ซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็หลายปีแล้วเนาะพอซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เขามาแล้วเขามาบอกเล่าเราเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้าง
4: เขาบอกว่าเขาประทับใจ
1: ครับ
4: ได้ผลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าปุ๋ยแบคแคทมันจะดีขนาดนี
0: ้
4: อันนี้เรื่องจริงนะครับ
1: สมมติเป็นอะไรทุเรียนเหรอครับ
4: ทุเรียนครับทุเรียน 100% เลย
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ก็คือไม่คิดว่าไอ้2ขวดแค่เนี้ยไอ้1980เนี่ยมันจะได้ผล
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันก็เป็นการเปิดโลกสำหรับคนที่ตัดสินใจใช้อ่ะนะคะ
4: ครับ
0: วันนี้บอกว่าเอาทุเรียนที่เป็นทุเรียนแบคแคทจริงๆหรอ
4: ใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วย
0: หมายถึงสวนผมเหรอไม่ถึงสวนผมหรอ
4: สวนผมเองครับ
0: เอาน้องดีเดโอใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะ
4: กับแม่ผมปลูกไม่เยอะนะฮะไม่เยอะครับประมาณสัก 4-50 ต้นก็ไม่เยอะ
0: ครับปลูกเยอะกว่าพี่ซีนิดนึง
1: ปลูกไม่เยอะแต่ถ้าใช้แบคแคทก็ได้ผลผลิตเยอะ
0: เป็นไง
4: ของผมเนี่ยจะดีตรงที่ทุเรียนของผมเนี่ยหลังพายุเกก็ประมาณ30กว่าปีแล้วพอช่วงพายุไต้ฝุ่นเกที่บ้านจะปลูกมะพร้าวนะครับพอพายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยหน้าเป็นหน้ากรองเลยครับ
1: ก็โคนมะพร้าวให้
4: ใช่ครับ
0: ช่วยคนมะพร้าว
4: แล้วก็หลังจากนั้นก็คุณพ่อก็เลยตัดสินใจปลูกทุเรียนเป็นสวนเดียวอยู่ในตำบลนั้นเลย
0: อยู่ตำบลไหนคะเนี่ย
4: ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองครับ
0: อยู่นาชะอังอยู่ในอำเภอเมืองเลยที่มีอายุต้น30กว่าปีแล้วสิ
4: ใช่ครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะบอกว่าเอ้ยบ้าหรือเปล่าปลูกทุเรียนในดงมะพร้าวในเขตที่ไม่เคยมีใครปลูกทุเรียนนะครับแต่ก็ดูแลนะครับดูแลมาเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของวัชพืชเรื่องของไอ้ศัตรูพืชเนี่ยจะไม่เยอ
0: ะ
4: นะครับคุณพ่อเนี่ยก็ปลูกแบบออร์แกนิกมาตลอดนะครับแล้วก็มาหลังๆเนี่ยคุณพ่อเสียผมก็มาดูแลน้องสาวก็มาดูแลนะครับก็ลองใช้ดู
0: ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ดีนะคร
1: ับ ใช้มานานหรือยังครับ
4: ไม่นานครับผมใช้มาไม่นานต้องใช้เมื่อสัก 2-3 ปีเ
1: นี่ยไม่นาน 2-3 ปี
4: 2ปีครับ2ปีประมาณ2ป
0: ีคือเห็นอะไรบ้างการที่ใช้กับไม่ใช้แบล็คแคทในสวนของน้องโอเองเห็นอะไรบ้างความแตกต่าง
4: ตั้งแต่ใช้แบล็คแคทมารู้สึกว่าเราใช้ปุ๋ยอื่นน้อยลง
1: ครับ
4: อย่างแรกเลยก็คือลดต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตก็มันเหมือนกับมันติดลูกได้เยอะครับทุเรียน30ปีเนี่ยต้นนึงเป็น100ลูกก็ไว้ได้นะครับ
1: ครับ
4: ครับ
0: ติดลูกเยอะแล้วผลผลิตออกมาน้ำทรงเอ่ยอะไรเป็นยังไงบ้าง
4: สวยครับ
0: ทรงสวย
4: น้ำสวย
0: น้ำสวยน้ำหนัก
4: แล้วก็น้ำหนักดี
0: แล้วก็เราเนี่ยพยายามบอกท่านผู้ฟังไปตลอดเลยนะน้องโอนะเวลาเราคุยเราจัดรายการเราจะบอกท่านผู้ฟังไปตลอดว่าสิ่งที่ถ้าคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณจะได้ไปนอกจากต้นที่สวยสมบูรณ์ขึ้นทุกปีแล้วอันที่สองคือผลผลิตของคุณจะขึ้น AB 75% ขั้นต่ำอันนี้น้องโอได้ไหม
4: ได้ครับได้นะฮะ
0: ได้นะ
4: AB เยอะเยอะ
0: AB เยอะใช่ไหมคือเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนเราจะทำงานเป็นทรงกรวยใช่ไหมคะน้องพอทรงกรวยนี่คือฐานล่างของเราเนี่ยที่กรวยกว้างข้างฐานล่างนี่จะเป็น AB แต่พอใช้แบล็คแคทปุ๊บเนี่ยกรวยมันจะกลับหางกลับหัวกลายเป็น AB เนี่ยจะขึ้นบนมันจะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ AB จะเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ลูกคัดจะน้อยนะถ้าคัดเรื่องหนอนเพลี้ยแมลงอันนี้อยู่ที่การจัดการ แต่ถ้าคัดทรงเนี่ยเราแน่ใจมั่นใจแน่นอนว่าคัดทรง 75% เนี่ยต้องเป็น AB
4: ครับ
0: ทีนี้พอใช้กันมาต่อเนื่อง3ปีแล้วต้นเราเป็นไงบ้างตอนนี
4: ้ต้นไม่มีโรคนะครับ
1: ต้นไม่มีโรค
4: สวนอื่นๆเนี่ยต้นเนี่ยเขาอาจจะมีการถาก
1: ครับ
4: ถากเปลือกออกแล้วก็ทาสีชมพูสาเทียต่างๆที่บ้านไม่เคยทาคร
0: ับ ก็ถือว่าใช้แล้วก็มีการส่งต่อความหมายคือเราอยู่ในจุดที่ลูกค้ามาซื้อปุ๋ยที่อสมท
4: ครับ
0: เมืองเนาะเมื่อก่อนจะเป็นอสมทหลังสวน
4: หลังสวนกับชุมพร
0: กับอสมทชุมพรทีนี้ลูกค้าก็มาซื้อ
4: ครับ
0: เขาก็เป็นลูกค้าเดิมๆที่มาเราพอเราเป็นคนที่หยิบปุ๋ยให้เขาเนี่ยเราเห็นเขาใช้แล้วเขาดีเขายังใช้ต่อเนื่องเขามากับรอยยิ้มเนี่ยเริ่มรู้สึกยังไงบ้างกับกลุ่มลูกค้า
4: ก็โอเคนะครับลูกค้าก็โอเคเราก็โอเคด้วยนะครับ
0: เมื่อก่อนเขาก็ถามว่าเขาอาจจะแบบให้พื้นที่ในการวางเพื่อกระจายให้กับลูกค้าแบบใกล้ๆที่อยากเห็นของแล้วซื้อนะคะ
4: ครับ
0: น้องโอก็ถามพี่เกียร์แล้วเราจะขายได้เหรอหรืออย่างนี้นะคะเกียร์บอกว่าจริงๆเป็นการฝากของเอาไว้และให้ส่งต่อใครที่อยากได้ของเลยก็ไปเอาได้ที่อสมทนครอสมทชุมพรนะคะก็พอไปปุ๊บครั้งแรกๆก็ทุกคนก็ไม่เป็นหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นคนขาย
1: ครับ
0: นะทุกคนก็จะไม่เป็นมันจะเอาไปใช้ยังไงน้องโอเคยโทรหาพี่เกียร์เนาะลูกค้าถามว่าเอ๊ะเขาจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็ได้เจอกันน้องโอนฤมลเองก็บอกพี่เกียร์มีแต่ผลตอบรับดีมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งผู้ใช้เองแล้วก็เห็นคนอื่นใช้ก่อนใช่ไหมไม่คิดเหมือนคนอื่นแม้ว่า2ตัวมันจะอยู่
4: ตอนแรก
0: ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเหมือนกัน
4: เราแบบเฮ้ยมันจะอยู่ไหมอะไรอย่างงี้มันจะดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้มาเยอะใช้มาหลายอย่าง
1: ครับ
4: ตอนนี้พอมาใช้แบบนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเดียวก็ตอบโจทย์แล้ว
0: ตัวเดียวก็ตอบโจทย์ได้โอ้นี่แค่มาแล้วก็ยังแวะมา นี่เอามาให้น้องซีหรือเอามาให้เราชื่นชม
4: ลองชิมดู
0: เดี๋ยวพี่วอยเขาไปเอามาให้
1: ท่านดูทรงหน่อย
0: ดูทรงหน่อยว่าเป็นยังไงดูทรง
1: ดูทรงเสร็จแล้วก็จะส่งไปตอก
0: แล้วรสชาติล่ะ
4: รสชาติดีครับ
0: รสชาติดีกว่าเดิมไหม
4: ครับก็โอเคอยู่นะฮะ
0: เพราะว่าหลายคนบอกว่าพอใช้ Black Cat แล้วรสชาติทุเรียนจะอร่อยกว่าเดิ
1: ม
0: นะคะ
4: แต่ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นทุเรียนที่ตกไซส์แล้วนะฮะที่ดีๆขายมาแล้วนะ
1: เอาที่ตกไซส์มาให้ด้วยนะฮะมาดูว่าขนาดตกไซส์นะ
0: เออแล้ว
1: ตกไซส์นะ
4: ครับ
0: อันนี้ทุเรียนตกไซส
4: ์ถ้าดีๆผมขายมาแล้วครับ
1: นี
0: ่ดีๆผมโอ้นี่ก็ถือว่าเข้าภูนี่ตกไซส์ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะที่อยู่กันหน้าจอ
1: เฮ้ย
0: ก็ดีอยู่นะนี่ตกไซส์นะเอามาฝากตกไซส์ดีแล้วล่ะที่เอาของตกไซส์มาฝากเราเพราะว่าไอ้ของดีเราอยากให้ทุกคนได้ขึ้นตาช่างได้เงินคืนไปนะนี่ตั้ง5ภูเหรอเนี่ย1 2 3 4 6ภู
1: ตกไซส์นะ
0: 6ภู6ภูนะคะผลผลิตแบบทรงภูเต็มภูอย่างเงี้ยเยอะไหมคะ
4: ก็เยอะครับเยอะ
0: เยอะนะ
4: ครับ
0: ราคาดีไหมล่ะช่วงนี
4: ้ราคาเริ่มลงนะฮะช่วงนี้เริ่มที่ชุมพรเริ่มลงประมาณเหลือ90กว่าบาทแล้วเพราะว่า
0: 90กว่าบาท
4: มันผลผลิตเยอะนะครับแล้วก็
0: ผลผลิตออกเยอะ
4: ช่วงนี้มันเริ่มสุกแล้วด้วย
0: ค่ะก็คือทุเรียนเริ่มสุกแล้วแต่เมื่อวานลูกค้าพี่เกียร์จากชุมพรที่ท่าแสะเขาก็บอกมาว่าแผงรับซื้อ90แต่ด้วยผลผลิตของเขามันสวยราคาก็เลยไปที่115บาทเขาได้115บาทผลผลิตเขาสวย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีผ่านแล้งช่วงแล้งเราก็แล้งมาใช่ไหม
4: ผ่านแล้งมาครับผ่านแล้งมา
0: แล้งตอนนั้นมีน้ำเพียงพอไหม
4: มีสระครับขุดสระไว
0: ้อ๋อของผมขุดสระไว้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแต่ลูกค้าที่ท่าแสะบนเขาค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน้ำนะก็ต้องวิ่งซื้อน้ำนะชุมพรเมื่อก่อนนี่เป็นตำนานเลยเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ช่วงทุเรียนซื้อน้ำเป็นแสนแสนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้คนขายน้ำต้องรวยเจ้าของสวนทุเรียนครับ
0: เคยมีเพื่อนฝูงหรือว่าของน้องโอเองเคยซื้อไหมคะน้ำแบบนี
4: ้มีของเพื่อนครับเพื่อนขาดแคลนถึงขนาดต้องซื้อแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงทำธุรกิจใช้รถขายน้ำ
1: เพราะว่าชาวบ้านเพื่อนขายน้ำไม่รวยกว่าเพื่อนทุเรียน
4: ครับเพราะชาวบ้านก็บอกว่ายังไงก็เอาต้นให้รอดก่อนเรื่องผลผลิตค่อยว่ากันอย่างเงี้ยต้นมันใช้เวลาหลายปีก่อนจะปลูกขึ้น
0: ที่แล้งจัดมากๆเมื่อ2ปีที่แล้วแล้งจัดมากๆบางคนตายทั้งแปลง
4: ใช่ครับ
0: มันแล้งจริงๆแล้วก็พอเขาไม่ได้ไปฉีดพ่นคือมันต้องผ่านไปกับความแล้งนั้นจริงๆ
1: ครับ
0: มันก็ต้นตายนะพี่ช้างไม่ใช่มันเป็นโรคอย่างเดียวถึงจะตายนะมันแรงจัดก็ตายแต่ Black Cat เราเนี่ยบอกน้องโอไปด้วยบอกท่านผู้ฟังไปด้วยว่า Black Cat ของเรานะถ้าเวลาคุณเจอวิกฤตแบบน้ำแรงจริง
1: ๆโอ้ยไวมาก
0: นี่แกะแล้วด้วยดูเนื้อแล้วด้วยท่านผู้ฟัง
1: และทีมงานก็น่ารักเดินมาฝั่งนี้ก่อน
4: กลิ่นออกอากาศไม่ได้นะ
0: กลิ่นออกอากาศไม่ได้แต่ว่าให้เห็นสีก่อนสีเสมอไหมพี่ช้างเขาให้คุณดูสีไม่ใช่คุณหยิบกิน
1: ผมจะชิมรสชาติ
0: โอ้ยโอ้ยน้องโอขอบคุณมากอ่ะดูสีก่อนดูสีเอามาผ่าเนื้อหน่อยสิ
1: ดูไปฝั่งนั้น
0: เราอยากดูว่าความหนานะฮะแล้วก็เม็ดอร่อยไหมโอ้ยพี่ช้างกลืนกรักๆเลยนะโอ้อย่างนี้ค่ะนี่ตกไซส์ใช่ไหมน้องโอหอมอ่ะ
1: หวานจริงๆหวานมาก
0: มันกลมกล่อมใช่ไห
1: ม
0: ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำทุเรียนอ่ะน้องโอแต่ถ้าทุกคนได้สังเกตนะคะว่าทุเรียนที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณใส่เคมีใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะๆจริงๆได้ผลผลิตจริงนะแต่ว่าผลออกมาเนี่ยคือเขาจะหวานแหลมเขาขาดความมันความกลมกล่อมในเนื้อไปอันนี้เนื้อเป็นไงหวานอย่างเดียวหรือกลมกล่อมด้วย
1: กลมกล่อมมันกล่อม
0: จริงๆที่เอามาเนี้ยไม่ได้ฝากคุณดีเจช้าง
1: ผมต้องมาชิมออกอากาศผมรู้สึกสละ
0: เอามาฝากน้องซีน้องโอขับรถมานี่คือฟังรายการมาด้วยใช่ไหม
4: ฟังมาตลอดครับฟังมาตั้งแต่โน้นเลยครับตั้งแต่เข้าเขตนครมา
1: แล้วผมไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะมา
0: ไม่บอก
4: ครับ
0: แต่เราไม่เคยเจอแต่เราได้รู้ว่ามีดีเจโอชายโอหญิงที่ชุมพรอยู่แต่ดีเจโอหญิงอะพี่เกเจอนะแต่ว่าน้องโอชายเนี่ยยังไม่เคยเจอถือว่าเป็นครั้งแรกแต่เอ๊ะใครเอาทุเรียนมาโชว์ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าใครพอเขาพูดเสร็จเขาก็ชี้ว่าทุเรียนแบล็คแคทเราก็เรียกเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยท่านผู้ฟังคือเกียร์ไม่รู้ว่าใครแต่เขาบอกทุเรียนแบล็คแคท
1: ก่อนไง
0: พอเป็นแบล็คแคทปุ๊บฉันบอกให้เข้ามาเลย
1: คุณผู้ชมบอกว่าให้ดีเจกินอีกยุ่มนึงค่ะ
0: เห็นไหมดีไหมคอมเมนต์เขียนอย่างนั้นดีไหม
1: ดูไม่ทันเขาบอกว่าดูไม่ทันให้ดีเจช้างกินอีก
0: ระวังมีดในว่าป่วยอยู
1: ่โอ้
0: เป็นไข้นะเนี่ย
1: ดีกว่ายาอีกนะบอกไว้ก่อน
0: ก็อร่อย
1: อร่อยอร่อย
0: เอาให้จริง
1: อร่อยจริง
0: อ
1: ุชิม
0: ให้อร่อยจริง
1: อร่อยจริง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นัดหมายนะน้องโอนะต้องขอบคุณมากแล้วเจอเพื่อนหรือยัง
4: ยังครับแต่กำลังจะไปปากพนังก็มีทุเรียนติดท้ายรถไปด้วยนะครับใครที่อยู่ปากพนังเดี๋ยวผมไปเปิดขายท้ายรถอยู่ที่ปากพนัง
0: จริงไหมจริงไหม
4: จริง
0: เน
4: ี่
0: ยมาขายจริงไหมกิโลเท่าไหร่บอกมา
4: 90 บาท
0: อ้าว
1: อร่อย
0: พี่ช้างขายให้น้องโอหน่อยอยู่นครศรีธรรมราชที่ฟังอยู่
1: ตรงไหนล่ะ
0: เธอไปตรงนี้ไงเธอไปจอดหน้าเมืองทองเดี๋ยวเธอก็ขายได้เต็มเลยเธอไปจอดหน้าหมู่บ้านพี่เธอขายได้เต็มเลยเดี๋ยวน้องโอเธอไม่ต้องไปปากพนังก่อน
1: เอออ
0: ่ะปักหมุดไว้ที่หน้าร้านเลยหน้าหมู่บ้านเมืองทอง
1: ฟังที่อยู่นครศรีธรรมราชนะที่อยู่นครราชสีมาไม่ต้องมานะครับเอาเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่นครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะทานทุเรียนหมอนทอง
0: ค่ะ
1: นี่สดๆจากชุมพรเลยรับรองว่าปลอดภัยนะฮะไม่มียาเคมี
0: มีน้อย
1: เออ
0: มีหนอนเพียมีแทบไม่มีด้วย
1: ทำตั้งแต่รุ่นพ
0: ่อแทบไม่มีด้วย
1: 30ปี
0: เอออดีตที่ออร์แกนิก100
1: ใช่แล้วก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทด้วยและยาราด้วยใช่ไหมฮะ
4: ครับ
1: แบ็คแคทวันด้วยนะครับ
0: หนอนเพียมก็น้อยสิคะที่สวน
1: แล้วไม่มีโรคอ่ะที่สวนเขาว่า
0: เออ
1: นะครับ
0: ยาเคมีรักษาโรคไม่มีแน่นอน
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้แบบปลอดภัยนะวันนี้นะมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมู่บ้านเมืองทองหน้าร้านตังเกียแต่เตี้ยม
0: มาเลย
1: นะ
0: เดี๋ยวไปขายให้ดิฉันชอบขายของให้คนอยู่ด้วย
1: ร้านตังเกียแต่เต
0: ี้
1: ยม
0: กิโล90 บาทด้วยถูกจัง
1: เลยลูกถึง
0: บ
1: ้
0: าอยู่หน้าปากซอยจะตีเธอไหมเนี่ยเขาขาย105อยู่หน้าปากซอย
4: ไม่เกิน2ประมาณ2กิโล
1: อันนี้เจ้าของสวนมาขายเองจำไม่ใช่พ่อค้าคนกลางจ้ะ
0: อันนี้ขออนุญาตคิมด้วย
1: หรือว่าเราจะรับไว้90เราขายต่อ120
0: ตายหวานมันกลมกล่อมมากโอ้นี่จริงๆหวานมันกลมกล่อม
1: แล้วดูเมล็ดสิพี่เกียรติเมล็ดน้อยมากเนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: เนื้อหนามากท่านผู้ฟัง
1: แล้วลูกหนึ่งกี่เม็ดเมื่อกี้นับ
5: ก็พ
1: ี่
5: ชายกินไป2
1: ครับ
5: 3 4 5
0: อันนั้นลูกเล็ก
1: เออก็7
0: อันนั้นแกะลูกเล็กมาเฮ้ยดีมากน้องโ
1: อดีมากอร่อยกว่าที่สั่ง
0: เราสั่งมาจากทะเล
6: รัฐมนตรีด้วยโปรเจกต์ของรัฐบาลกินไม่ได้เลย
1: ไม่
6: ท่านพอดีไม่ได้ขายแต่หมายถึงท่านแบบมีโปรเจกต์ให้อินฟูขายอร่อยกว่าน้องคนนั้นขายอีกน้องแพงอ่ะ
4: ไม่แล้วอดีตแบบว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ
1: แล้วก็ไม่มีเคมี
4: แต่ก็อยู่ใกล
6: ้ๆแล้วไม่มีกลิ่นที่มันออกแบบเขาเรียกว่ากลิ่นแบบเคมีมาเห็นไหมเวลาเรากินทุเรียนแล้วมันที่เคมีจ๋ามันจะเป็นความร้อนๆในตัวทุเรียนนะคะน้องซีมาชิมสิคะน้องวอยชิมน้องซีชิมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสี่ปากห้าปากตรงนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันกลมกล่อมจริงไหมพี่วอยไปชิมค่ะนะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่าโอเคว่านี่คือยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจ

0: นะที่ทราบข่าวว่าน้องโอได้เอาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันไปใช้ในสวนด้วยสิ่งที่ดีใจไม่ได้บอกว่าขายปุ๋ยได้แต่ดีใจตรงที่ว่าผลผลิตมันดีขึ้นผลผลิตขึ้น AB มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้นไม่ป่วยอันนี้คือสิ่งที่ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นการตัดทุเรียนชุมพรกันอย่างเต็มที่เป็นไงพี่ซีอร่อยไหมหอมอร่อย
1: อร่อยไปซื้อเลยเดี๋ยว
0: กลมกล่อมไหม
1: เขาเราเอาไว้ก่อนเลย5ลูก
0: กลมกล่อมไหมกลมกล่อมไห
1: ม
0: กลมกล่อมนะน้องวอยเป็นไงบ้างสุดยอดยกนิ้วกันหมดทุกคนนะคะก็ถือว่าขายได้อยู่แล้วสบายสบายเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับเป็น100บาทแล้ว
1: ลืมถามหลังไมค์ไงเมื่อกี
0: ้น้องโอ๋ก็ขนมาจากชุมพรเนี่ยท่านผู้ฟังนะ
1: จากสวนเลยนะ
2: จากสวนคร
0: ับ จากสวน
1: เลยแล้วนี่พร้อมทานเลยอ่ะพี่เกีย
0: เออใช่
1: นี่
3: ส
1: ุ
3: กซื้อแล้วสุกได้เลยอ่ะ
2: ทุกลูกเลยฮะ
0: สุกทุกลูก
1: แกะได้เลย
0: คือแกะได้เลยนะ
1: ได้เลย
0: จริงๆแล้วอร่อยโทรเดี๋ยวบอกลูกค้าให้เดี๋ยวพี่เกบอกลูกค้าให้เดี๋ยวให้ลุงโอ๊ตลุงโอ๊ตเอาไหมลุงโอ๊ตไม่มาทีวันนี้ลุงโอ๊ต
1: ที
0: ่
1: ฟ
0: ัง
1: รายการอย
0: ู
1: ่แล้วให้เอาเก็บไว้ให้ก็บอกม
0: า
1: โอนตังมาเดี๋ยวเก็บไว้ให
0: ้ไม่แต่ครึ่งรถนี่ต้องจ่ายค่าเวลาให้ดิฉันนะนะก็ถือว่าวันนี้ใช้เองส่งต่อแล้วก็อยู่ในไม่ได้เป็นตัวแทนขายนะท่านผู้ฟังน้องโอไม่ได้เป็นตัวแทนขายมีหน้าที่เหมือนเวลาลูกค้าไปที่สถานีเขาอยากมาเอาปุ๋ยแบคแคทเนี่ยชุมพรคุณไปเอาได้เลยที่สถานีชุมพรนะเอาสมทอยู่
2: ตรงตากแดดใต้ตชดก่อนถึงแยกปฐมพรนะครับ
0: ก่อนถึงแยกปฐมพรอยู่ติดถนนสายเอเชีย
2: ใช่ครับใช่ครับตรงข้ามกับใต้ตชดครับ
0: ตรงข้ามใต้ตชด
1: ครับ
0: คุณก็ไปรับปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันได้ที่นั่นเลยสำหรับใครที่อยากได้ของเลยทันทีไปเลยค่ะราคาเท่ากันกับเอาที่บริษัท
1: ที่ชุมพรยังมีทุเรียนขายไหมคะเผื่อว่าแฟนรายการที่ชุมพรฟังอยู
2: ่ยังมีครับ
1: ก็ไปซื้อได้ไหมที่อสมท หรือแม่ก็โทรหาดีเจโ
0: อ
1: ให้เบอร์เลยจะซื้อปุ๋ยแบคแคทหรือว่าจะซื้อทุเรียน
0: เบอร์โทรน้องโอเบอร์อะไรคะ
2: 081081
1: ครับ
2: 078 1331ครับ
1: 1331ขออีกทีครับพี่เกียร์ครับแฟนรายการเราจดไม่ทันหรอกครับ
0: 0810781331ค่ะดีเจโอนะคะโอชายนะคะที่ชุมพรนะคะ
1: นะ
0: เดี๋ยวพี่เกียร์ก็จดไว้ให้แล้ว
1: ครับจะซื้อทุเรียนซื้อปุ๋ยแบคแคทโทรหาได้เลย
0: ปรึกษาเขาก็ได้ว่าใช้ไปแล้วได้ดีจริงๆหรอ
1: ซื้อไปชิมก่อนไม่ต้องถามเยอะจะได้รู้คุณสมบัติปุ๋ย
0: ซื้อแบคแคทไปชิมหรอ
1: ซื้อทุเรียน
0: ซื้อทุเรียนไปชิมก่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบรายการแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ใน TikTok เดี๋ยวมีคนดูเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปขายถึงที่นู่นเดี๋ยวไปตัวเปล่าไปหาเพื่อนไปกงได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เห็นเขาเอารถสิบล้อมหรือเปล่าคุณช้างดูหรือยังถ้าเขาเอาสิบล้อมาดิฉันก็ลำบากนะเอาให้ขายให้ไม่หมดนะอุ้ยพรุ่งนี้คุณขายน่ารักน้ำเขียวขายเลยเอาอุปกรณ์มาแกะเลยลูกค้าเยอะมาก
1: เรารับไว้90แล้วพรุ่งนี้ก็ขายราคาท้องตลาดก็ขายเท่าไหร่ตอนนี้
0: 105หน้าปากซอย
1: เราเก็บไว้วันเดียว105พรุ่งนี้ราคาขึ้นแน่นอนถ้าใครไม่ไปซื้อวันนี้นะบอกไว้ก่อน
0: ขายกันเห็นกันท่านผู้ฟัง
1: พรุ่งนี้ร้านตังเกียร์เปิดซะด้วยวันหยุดชดเชย
0: แล้วคุณก็มาใช้ไอ้คนละพลัสเนี่ย
1: คนละครึ่ง
0: แต่ของน้องโอใช้ไม่ได้นะใช้ที่
1: ตังเก
0: ีย
1: ร
0: ์
1: ได
0: ้คนละครึ่งนั้นมาใช้ที่ร้านตังเกียร์ได้เลยนะสำหรับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทานอาหารเช้ากันที่นั่นได้เลยนะขอบคุณน้องโอมากมากนะ
2: ค
0: ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวจบรายการแล้วเราจะไปดูทุเรียนเราช่วยอ่ะเรามีความรู้สึกเรามีความชอบอ่ะเรามีความสุขกับการได้ขายได้ช่วยนะคะน้องโอก็ถือว่า
1: ป้าสาวบอกว่า2ลูกค่ะอยู่พัทลุงคงไม่เก็บไว้ให้นะฮะต้องมาซื้อเองครับทุเรียนสวยค่ะนี
0: ่
1: ตอนนี้ขายยังค่ะที่หมู่บ้านเมืองทองจะไปซื้อขอเวลาอีกประมาณสัก15นาทีหลังจบรายการ
0: หลังจบรายการ
1: 16นาฬิกา15นาทีพี่มารอที่หน้าร้านตังเกียร์หรือไม่ก็หน้าบริษัทปุ๋ยแบล็คแคทได้เลยเดี๋ยวเราจะไปถึงนะฮะ
0: เราจะไปถึงอยู่ตรงนั้นได้เลยนะคะก็มีตาช่างมาเรียบร้อยไหมครับ
1: เตรียมตัวเลยฝากไปบอกต่อด้วยนะ
0: คือ90บาทคุณซื้อเลยแล้วรับประกันเลยเนื้ออร่อยแน
1: ่บ้าในตลาด150เราขาย90คุณอย่าไปบอกแม่ค้าเจ้าอื่นนะ
0: ทำไมเธอไม่ปรึกษาเลยอ่ะน้องโอ๋เขาบอกเจ้าของสวนมาเอง
1: 90บาทมีเฉพาะ20ลูกนะครับ
0: พี่น้องทางอื่นก็อยากทานบ้างอ่ะไม่มีลูกแบบพอขนส่ง 3-4 วันเลยเหรอ
2: ช่วงนี้สุกหมดแล้วครับ
0: ช่วงนี้สุกหมดแล้วนะใครที่ชอบกินเมื่อกี้ไม่ได้เนินเลย
1: ยังครับที่สวนหรือว่ายังมีรุ่นต่อไหม
2: มีครับทุเรียนปีนี้ออกหลายรุ่นครับ

0: เป็นดอกอยู่ก็มีนะครับแล้วก็ที่
1: เป็นดอกอยู่ก็มี
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอเป็นทุเรียนหลายรุ่นปุ๊บออกมาต้นเดียวกันหลายรุ่นมันถีบพี่ถีบน้องไหมคะ
0: ไม่นะครับ
1: ใช้ปุ๋ยแบคเก็ตไม่ดีบยอดเดินไหมคะระหว่างทาง
0: ยังสวยอยู่ครับ
2: ยังสวยอยู
1: ่ยอดยังเดินแล้วยอดดอนยอดมาระหว่างลูกระหว่างดอกมีร่วงไหมคะ
0: ไม่นะครับ
1: ที่ผ่านมานี่ยอดมาไม่ได้เชียวนาคนทำสวนทุเรียนยอดมาเนี่ยขนหัวตั้งเลยนะ
2: ครับ
1: จริงไหมน้องโอ๋
0: จริงครับจะถีบดอก
2: นั่นคืออดีตที่ผ่านมา
1: อ่ะนี่ไงเหมือนของคุณเลยนะเมื่อกี้ที่พี่เกียร์บอกคุณอ่ะคุณไปศาลที่ชะอวดเนี่ย
2: ชะอวด
1: ไม่เหลือเลยเหลือแต่ขั้ว
0: ครับ
2: ครับ
1: เขาก็เลยอยากจะมาใช้ปุ๋ยแบคแคทว่าจะช่วยเขาได้ไหมแต่ตอนนี้คือที่มันล่วงไปแล้วก็คือ
2: วอยจะไปถ่ายรูปทุเรียนเข้ามาก่อนเราโพสลงเฟซก่อนให้คนได้รอ
1: รู้สึกเจ้ากำไร20ลูกเท่านั้นที่90บาท
2: อ้าวก็เหมือนเขาขายลูกละร้อยมันก็มีจำกัดไหมล่ะของเราก็มันไม่ได้ทุกลูกร้อยไหมล่ะที่เขาทำกันมาน่ะ
1: เราอยากช่วยเราก็ชอบแบบนี้แหละท่านผู้ฟังนะน้องโอมาก็เขาตั้งใจจะไปขายที่ตลาดปากพนัง
2: ครับ
1: นะคะแต่เราว่าอย่าไปเลยตรงนี้ก็หมดเดี๋ยวหนึ่งรถเดียวแป๊บเดียวหมด
2: แฟนรายการที่อยู่ปากพนังถ้าอยากจะได้กินชัวร์ก็ต้องมาเมืองทอง
1: ต้องมาเมืองทองนะคะก็แฟนที่ในเมืองทองเราก็เยอะแยะเลยนะใครที่อยากได้กินทุเรียนคือเนื้อรสชาติกลมกล่อมจริง
2: ครับ
1: คือมันแทบจะตัดสุกมาเลยนะคะตัดสุกที่คุณจะเลือกเนื้อหามก็ยังมีทานอยู
0: ่ยังพอมีย
1: ังมีเนื้อหามให้ทานอยู่เนื้อปลาก็มีนะคะเนื้อที่กรอบนอกนุ่มไหนก็มีคุณก็ลองมาเลือกเอาแล้วก็เมื่อกี้ที่เราแกะแล้วเราชิมเลยเนื้อหนามากเมล็ดเล็กนะคะเนื้อหนามันเล็กๆแล้วก็รสชาติหวานมันกลมกล่อมนะคุณจะไปฝากผู้ใหญ่คุณจะไปกินข้าวเหนียวมูนโอ้อร่อยพอดีเลย
0: ใช่คร
1: ับ อันนี้คือคุณไม่ต้องไปทำน้ำทุเรียนนะ
2: ครับ
1: คุณเอาทุเรียนแกะเนื้อแบบนี้กินแบบคนจันทบุรีก็คือมีข้าวเหนียวมูนแห้งๆเลยนะพี่ช้างไม่ต้องทำน้ำกะทินะแล้วก็เนื้อทุเรียนแล้วก็กินเดี๋ยววันนี้ฉันจะซื้อข้าวเหนียวมูนให้คุณดูแล้วคุณกินกับของน้องโอเนี่ยแล้วคุณจะหลงรักการกินทุเรียนกับข้าวเหนียวมูนอร่อยมากนะท่านผู้ฟังแล้วก็ลองดูนะใครที่สนใจนะในปุ๋ยแบคแคทไม่ผิดหวังนะน้องโอนะ
0: ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: แบคแคทใช้เหอะไม่ผิดหวัง
0: ใช
1: ่
0: แล้วมีแต่จะใช้ซ้ำ
1: นะ
0: จริงครับอันนี้เรื่องจริงครับ
2: แต่ว่าฝากพี่น้องชุมพรนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะครับ
1: อย่าเก็บบางคนถอดป้ายจริงๆชุมพรแกะสติกเกอร์ที่ชุมพรนี่จะแกะสติกเกอร
0: ์ครับ
1: นะไม่อยากให้คนเห็นบางคนเห็นขวดแล้วถ่ายรูปมาถามพี่เกียร์อันนี้แบคเก็ตไห
2: ม
1: เพราะมันมีแต่รูปทรงขวดแล้วก็ฝาขวดสีเขียวให้ถ่ายรูปให้ดูว่านี่เป็นแบคเก็ตไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาแกะป้ายจริงๆเขาเก็บเงียบจริง
0: ๆ
1: แต่จริงๆแกอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศไทยนะที่ทำเกษตรนะเราอย่างทุเรียนเนี่ยมันเป็นตลาดที่เราต้องส่งออกไปแข่งขันกับคนอื่นดังนั้นเราร่วมมือกันทำให้เราได้มีคุณภาพที่ดีแล้วเราค่อยไปอย่าไปแข่งขันกันเองเราเอาไปแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เป็นทุเรียนเป็นเมืองทุเรียนคุณภาพที่ตลาดต้องการ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ตลาดสามารถทิ้งเราไปเอาที่อื่นได้อันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องคนทำทุเรียนเนี่ยยึดเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นหลักถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำคุณภาพตกต่ำปุ๊บราคาก็โดนเหยียบย่ำอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอิงความเป็นคุณภาพเอาไว้เป็นหลักหนามทุเรียนมันส่งผลถึงเนื้อข้างในส่งทุเรียนมันส่งผลถึงเนื้อข้างในจะบอกว่าหนามไม่กินใช่คุณไม่กินแต่ผลข้างในมันจะบอกว่านี่แหละข้างในเขาเป็นยังไงถูกไหมคะดังนั้นเรามาทำทุเรียนให้ได้เป็นทุเรียนคุณภาพไปแข่งคุณไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวลาวเขาก็ผลผลิตออกมาเต็มกอบเต็มกำเวียดนามเนี่ยที่คนจีนมาปลูกอยู่เวียดนามเขาก็ออกมาเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าดินในบ้านเราเนี่ยมันทำเกษตรด้านเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วในเมื่อมันดีที่สุดอยู่แล้วเราแค่ดูแลเขาให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลผลิตของเรามีรสชาติที่ดีที่สุดพอเราได้รสชาติที่ดีที่สุดรับประกันว่าใครก็อยากกินของดีของอร่อยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใครก็อยากกินของดีของอร่อยคุณก็ทำออกไปแบบนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับราคาที่ตกต่ำสมัยก่อนขายทุเรียนเนี่ยสมัยก่อนหน้านี้สัก 4-5 ปีเนี่ยเคยได้ราคาตกต่ำขนาดนี้มั้ยคะ
0: ไม่นะครับเมื่อก่อนราคาดีกว่านี้
1: ใช่ไหมต่ำสุดก็เยอะแต่มัน150
0: ใช่ครับ
1: สมัยก่อน150ได้108 200กว่าแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันโดนกดมันเนี่ยสัก3ปีนี้แล้วเนาะตั้งแต่วัยอะไรนะไอตัวเยลโล่ไอตัวสารน่ะ
0: ครับใช่ๆ
1: ตั้งแต่BY2 เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวกดราคาเรา
0: ครับ
1: แรกเริ่มอันหนึ่งอันที่สองพอเขารู้ว่าจังหวะกดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการกดกันต่อมันก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาอยู่แล้วดังนั้น

0: ตัวเราต้องงัดสู้ด้วยการเอาคุณภาพเข้ามาสู
1: ้ครับ
0: เออต้องงัดถ้ารูปสวยฉันถามว่าเธอไปจีบแฟนผู้หญิงสวยเนี่ยเธอจะไปตีค่าเขาตกแต่เขาสวยเขารวยเขาฐานะดีทั้งสังคมหน้าตาดีคุณจะไปขอเขา200,000เนี่ยเขาจะมากับคุณไหม เขาไม่มาจริงไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: เออเขาก็ต้องเป็นหลักล้านหลัก4ล้าน5ล้านตามคุณภาพของเขาจริงไหมเขาสวยเขาเก่งอย่างเงี้ยเขาการงานอาชีพดีเขานิสัยดีเนี่ยมันจะมาขอ200,000เขาจะให้หรือลูกสาวเขาก็ไม่ให้สิคะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันนะเราเทียบเคียงกันแบบนี้เอาแบบง่ายๆนะปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะพี่ช้าง1,980 บาทก็จริงสำหรับน้องโอถ้าซื้อทีละชุด1,980 บาทได้ผลผลิตแบบนี้แพงไหมคะ
2: โคตรจะคุ้มเลย
1: โคตรคุ้มเลยนะฮะ
2: จริงๆครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีเดี๋ยวนี้ก็กระสอบละ1,000 กว่าแล้ว
0: ปุ๋ยเคมีก็ลดลงใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ปุ๋ยเคมีลดลงรอบนี้ตัดผลผลิตไปแล้วที่ขึ้นตาช่างไปแล้วได้ไปเท่าไหร่คะน้องโอกี่กิโลกี่ตัน
2: รอบนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: รอบนี้ไม่เยอะยังมีของที่จะเก็บอีกทีเดือนไหน
2: รอบถัดไป
0: กรกฎา
2: ประมาณนั้นครับ
0: กรกฎาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนั้นเป็นแขวนอยู่บนต้นแล้วเป็นไงทรงสวยไหม
2: สวยอยู่ครับสวย
0: ทรงสวย
2: เพราะว่ารุ่นนั้นมันจะได้น้ำแล้วไงครับรุ่นที่ตัดมาแล้วเนี่ย
0: อันนี้ที่บอกว่าที่เราบอกว่าลูกคัดออกมาหน่อยนึงเนี่ยเราตัดออกมาเพราะว่าเบ่งภูไม่ขึ้นน้ำไม่พอ
2: ครับ
0: น้ำน้อยน้ำไม่ใช่ไม่พอหรอก
2: ติดแรงพอดี
0: ติดแรงพอดีก็หลายคนมีปัญหาเรื่องของการติดแรงเบ่งภูไม่ขึ้นจันทบุรีก็เป็นค่ะเพราะก่อนหน้านี้จันทบุรีก็อยู่ในระยะบางรุ่นที่เขาตัดกันช่วงเนี้ยก็คือรุ่นที่ติดแรงก็จะเบ่งไม่ขึ้นเหมือนถ้าเราเห็นทางหน้าแฟนเพจนะคะของน้องยิเนี่ยก็เบ่งไม่ขึ้นแต่ได้5 ภูแต่5 ภูก็สวย5 ภูเนื้อเต็มแทนที่มันจะเป็นคืบมันก็จะแบบคืบไม่กว้างคืบหย่อน
1: อันนี้ลูกนึงประมาณกี่กิโลครับที่เอามาม
2: ันมีตั้งแต่1.7 ถึง 3 กิโลก็มีครับ5 กิโลก็มีครับใหญ
1: ่คุณโลกมนุษย์บอกว่าจอง2 ลูกครับ
0: มาเอาได
1: ้รีบมารอจ่ะ
0: มาเอาได้เลยเดี๋ยวเจอกันที่หน้า
1: ซ
0: ื้
1: อปุ๋ยแบ็คแคทก็ได้นะเจ้าวันนี
0: ้
1: พิเศษเจ้าวันนี้ซื้อปุ๋ยแบ็คแคทแล้วจะได้ซื้อทุเรียนโลละ90 บาท
0: ฉันกำลังนั่งดูว่าคุณจะลดราคาปุ๋ยแบ็คแคทยังไงเดี๋ยวมาดาลีดีใจ
1: เดี๋ยวมาเลยนะ
0: เดี๋ยวมาดาลีมาเรียบแบบรีบโอนเงินเลยมาดาลีเนี่ยจะรีบมากๆเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2 ตัวนี้ปลอดภัยเวลาผสมเวลาฉีดพ่นเหม็นไหม
2: ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับครับ
0: ไม่มีกลิ่น
1: ครับ
0: ฉีดสบายสบายนอนในสวนได้เลยบางพี่สมเกียรติบอกว่าฉีดพ่นเสร็จผมก็พักใต้ต้นทุเรียนต่อ เพราะถ้ายิ่งคุณไม่ได้ใส่ยาเคมีอื่นไปที่คุณพักใต้ต้นทุเรียนต่อได้เลย
1: ปกติรีบฉีดแล้วต้องรีบออก
0: ใช่ ต้องไปล้างตัว
1: ครับ
2: ปกติต้องจ้างฉีดด้วยซ้ำ
1: ไม่กล้าฉีดเอง
2: ถูกต้อง
0: ให้เพื่อนตายแทนเราไม่กล้าตายนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้นะหนึ่งบันซื้อมันอยู่ที่ว่าปริมาณการสั่งซื้อมีทั้งราคาขายปลีกแล้วก็ราคาขายส่งนะคะยกลังเอาไปเลยค่ะใช้ทั้งฤดูกาลถ้าจำนวนต้นไม่มาก1 ลัง37,920อย่างน้อยคุณก็ประหยัดเงินไป 9,600 บาทนะสำหรับปุ๋ยนะ1 ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วสำหรับการไปฟื้นฟูต้นนะคะใช้แบบนี้อัตรายยาวๆไปก่อนเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ผลผลิตคือเริ่มต้นต้นสวยใบสวยใบดีมีใช้ไปกว่าครึ่งน้องโอเห็นแบบนี้ด้วยมั้ย
2: ใช่ครับ
0: ใบสวยใบดีนะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะมันจะบ่งบอกถึงว่าความพร้อมของต้นที่จะไปติดดอกออกผลได้ดีด้วยเช่นกันนะคะ
1: เวลาหมดครับเราต้องรีบไปขายทุเรียนนะฮะ
0: เดี๋ยวเจอกันที่เมืองทองนะคะ
1: หน้าร้านตังเกียแต่เตี้ยมหน้าบริษัทปุ๋ยแบล็คแคทนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะรีบไปเลยเพราะว่าถ้ามาช้าหมดอดกินทุเรียน
0: อร่อยอร่อยจริง
1: อร่อยมาก
0: อันนี้คอนเฟิร์มอร่อยจริง
1: นะกิโลนึงนะแล้วจะได้ไปเวียนเทียนอีกนะฮะเย็นนี
0: ้ใช่นะคะก็อย่าลืม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันที่หน้าเมืองทองไปขายน้องโอไม่รู้ดีนี่เจ้าของเขาตกลงกับเราหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเราก็หักคอเขาแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
1: เมาเลยไหมล่ะทั้งคันนี้แล้วเราจะได้จัดการขายต่อ
0: ใครแก่นะให้กัน
1: เจอกันใหม่สัปดาห์ที่หน้านะครับดีเจช้างกับคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนี้พวกเราทั้ง3 คนลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 นาทีพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแข็ม 88.0 มิลลิเมตรมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลักสี่เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบ่นพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและ

0: เปาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร02-513-5251
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
10: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซ

0: โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

อะไรเธอเสียงของคุณเบิร์ตกุลพงษ์บุญนาคนะครับงานเพราะๆที่นำมาฝากกัน2เพลงต่อเนื่องรวมไปถึงแทร็กของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมงานคุณก้อยนะครับก็ยังถึงแม้จะเป็นสสแล้วแต่ก็ยังมีรับงานร้องเพลงกันในแบบวันหยุดบ้างนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจอยากจะชมไงกันก็ลองติดตามดูในเพจหรือใน Facebook ของพี่ก้อยเองหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างผมเองก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้ฟังกันเช่นกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้านะครับแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนขอมาได้แล้วก็ทุกเพลงที่เปิดเนี่ยเราเปิดจากซีดีนะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้หยิบดีกว่าแบกมาจากบ้านนะฮะก็คือแบบใส่รถเข็นมานะครับแล้วก็เอามาเปิดให้คุณได้ฟังกันเพราะว่าเวลาฟังเสียงจากซีดีเสียงมันจะเพราะมากๆครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่จะบอกไงดีอะมีซาวเบลบทบอกซาวเบลคืออะไรซาวเบลแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังไปเพราะมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเปิดในรถนะแล้วก็เปิดเสียงมันจะออกเป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าเราเปิดจากคุณภาพดีๆของซีดีมาให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเพลงนี้เตือนสำหรับคนที่ชอบหูเบาใครพูดอะไรมาก็เชื่อเขาก่อนแล้วค่อยมาอ้าวเหรอแล้วใช้คำว่าอ้าวเหรอแค่ข่าวร้ายวงพลอยครับ

วันเวลานะครับเป็นเพลงของแม่นิดนะนิตยาบุญสูงเนินนะครับเพลงที่เพราะๆที่นำมาฝากมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะฟังเพลงนี้ครับเสียงคุณอั้นสหพลจุลวงศ์งานอัลบั้มดำดีดูดีครับที่มีเพลงช้าๆเพลงนี้เพราะมากสองที่แล้วมีว่าได้ฟังสดๆที่งานเทศกาลเที่ยวงานวัดที่แฟชั่นอินมาจนตอนนี้เลยจบแล้วลืมครับ

0: ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เพลงนึงแล้วรองว่าคุณต้องชอบเพลงนี้แน่นอนนะครับงานของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติเพลงที่พี่ออสนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ได้อย่างเพราะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าลาสาวแม่กลองช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: ร้อน

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ช่วงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเก่าๆให้คุณได้ฟังกันที่นำมาร้องใหม่จากพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตรมาถึงงานนี้ที่พี่ต้อมเรนโบว์ร้องไว้เพราะมากๆนะครับแล้วก็วันที่7นี้นะครับเจอกับพี่ต้อมที่พัทลุงผมก็ไปด้วยนะงานกาชาดครับ

ถึงพี่คนนี้มากๆนะครับป่วยแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับคุณประวิตรหรือว่าคุณแซม Six Sense นะครับกับงานที่มีชื่อว่าครวนอัลบั้มชุดที่2ของวง Six Sense ครับ

ฉันนั้นเพื่อเธอเวลาหมดแล้วแต่ก็เห็นถ้าเกิดใครได้ดูใน Facebook จะเห็นผมนั่งดูโปรแกรมว่าเอ๊ะเดือนหน้าเราต้องทำอะไรบ้างเดือนหน้าทำอะไรเยอะแยะมากเลยฮะไปปาจีนไประยองไปพัทลุงไปชัยภูมิไปหลายที่มากๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันที่19มิถุนาจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นแฟนๆในยุคแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95วันนี้ลาคุณเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า

ไปกล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้ชายพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้ว

แล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานพระทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าและถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไป

0: ุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้จัดพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้จัดพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลทำถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนลงไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถของประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์จะเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลโทตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชย์ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจประสามพันจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

กับพระสงฆ์ทั้ง10รูป

ามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธี

0: ทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้ข่าวรายงานและได้กราบเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
3: สัพพะวิวาระนิพพิทักษ์อภากังพีระตังหิตายะสุขายะ
1: ผู้แทนลงนะครับในรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดไประหว่างแขนประดมมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิดาประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาพระป่าครับ

เมื่อสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานอโศกนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ

0: ประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีศักยะทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับแล้วก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็ท่านจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลามาทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาทำงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อารหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลขีเรสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหัตถ์ไทยท่าน

พิทักทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

มคุณสัมพุทธการุยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานที่สุดพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงถ้าข้อโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลกไกและเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารสทศพลมีคุณานนท์อเนกระนับเลือตราข้าพ่อนบหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสะปณินิปิริมมิสาวุตังตังชีเมฆรังอุทิตโกรัสเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาทพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระการำหนึ่งต้นตระการำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับ

0: ่เคารพครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่

0: ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทั้งส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วไปกราบที่หน้าแท่นที่ท่านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีปักโคเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
1: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชรวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชรธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
0: หลังจากที่พระแตมลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อวันนี้พระเจ้าจันทร์วิชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ตะเคียนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตน

0: ณไตรด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแฝงดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแฝงระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของวงแหวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแหวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อถวายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชการรวมถึงพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากพระ

ังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิลิขิตกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนาย

0: รุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
9: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
10: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
11: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
10: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
11: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัดท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: ุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองM-Pod News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม M-Court News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา2 นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: กลางปีแล้วนะครับ
3: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
4: ครับ
3: แล้วบรรยากาศหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ลงแต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
3: ใช่
4: นะตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
3: ใช่
4: นะฮะบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
4: ็
3: บอกกันมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
4: น้ำนองเลย
3: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3 บ่าย 2เนี่ย
4: ลมแรงมาก
3: ร้อนมากพี่ล
4: มอ๋อเหรอ
3: ร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
4: ๆครับ
3: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของอสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
4: ก็นั่งอยู่
3: เรียบร้อยเลย
4: เห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องนึงแหมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
3: ์
4: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5 คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7 คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ
3: ่
4: ะไซสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือ

0: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำคืนราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่มั้ยฮะ
1: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนคร
1: ับ
0: พอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
1: ครับ
0: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูรณ์แต่ไม่เหมือนกับที่ขุนน้ำนางนอนนะฮะขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8คนแต่ว่า1คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่าสรรพกำลังเขาไม่พอเขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนฉักกฤษก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งครับที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนน่ะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเน
0: ี่
1: ยรอบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดูข่าวของไทยแล้วนะท่านพี่น้องเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีคนชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นแหละคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล้วแต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
0: ้ oh.
1: เพราะว่าบางคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่ามันก็จะอย่างที่บอกอย่างพี่รงบอกไปไงว่ามันจะมีความรู้สึกของอีก2ครอบครัวใช่ที่เขายังไม่เห็นว่าคนในครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนของภาพ
0: ยิ่งไม่เจอเนี่ยนับวัน1วัน2วัน3วันตอนเนี้ยเขาหายเข้าไปตั้งแต่วันที่19อ่ะฮะไปแจ้งในบ้านวันที่20เนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับ
1: 31
0: นะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได้แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอคนแรกออกมาก็เฮ้คนที่2ออกมาก็เฮ้จนถึงคนที่5ใช่มั้ยอีกมุมนึงของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบ2ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะความหวังยังมีอยู่อันนี้ต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที
1: ่
0: รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับไอ้ที่ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทย
0: ร
1: วมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลากหลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกๆที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่เมืองน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่าก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำ
0: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะ ผมชื่ออะไรนะชื่อแบทชื่อเบงค์เนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยแล้วเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
0: ค
1: ือในมุมหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยัง

0: ดีใจไม่สุดนะพี่รงเพราะยังมันยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะ
1: เราไม่อยากให้ใครสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็26ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ 1,000
0: ครับ
1: ก็สามารถใช้ได้วันละ200บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะโหต้องขอเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตีกลับไปว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่าๆนะฮะส่วนหนึ่งก็คือ1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะฮะแล้วแบบกะว่าทดสอบระบบอะระบบจะเสถียรไหมเนี่ยผมมาลงไทยทุกไทยอีกทีนะระบบก็ตรวจสอบได้ครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเคยทำผิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้ไงก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ในชั่วโมงแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน
1: ์
0: จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
1: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก็คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชนไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร์แขนไรเดอร์เนี่ยขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและยังไม่เท่านั้นลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนีพอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมาได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
0: ครับ
1: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะแล้วที่สำคัญครับพอเอาไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์
1: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นไปยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยฮะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอะครับพออีกวันหนึ่งนะฮะเขาประกันตัวออกไปโดยใช้ตำแหน่งของตัวเองใช่ไหมพอสั่งเมาแล้วเจอทนายความแล้วจึงกลับมานั่นแหละฮะความจริงจึงเปิดเผยว่าขับไปคนเดียวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนขับพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
0: ตำแหน่งเขาไม่แถลงออกมานี
1: ่นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้14,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคม ชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
1: ครับ
0: คุณหมอ

0: แท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับด้วยเนี่ยอันนี้มันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
1: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะ
0: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้ 4,000 แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ 1,000 นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเนี่ยเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบู
0: ม
1: มันจะคล่องตัวแม่ค้าพ่อค้าอาจจะขายกันเป็นมือระวิงเลยนะฮะเขาเตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวันคุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
5: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ครับครับ
5: ส่งเย็นไหมคะวันน
0: ี้เย็นมากนะครับแต่ว่ายิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วยห้องส่งยิ่ง
5: ฝนตก
0: เพิ่มอีก
1: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยครับหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยครับมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
5: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
0: ครับ
5: พวกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วแล้วก็พอพรุ่งนี้เราก็คงเห็นพึบพับนะคะ
0: ครับ
5: บรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รวมทั้ง
5: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อะค่ะ
1: ใช่ครับ
5: รถไฟฟ้าสีสายอะค่ะ
0: คร
5: ับ น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดก็รัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
0: ครับ
5: จริงๆบางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที่แล้ว
0: ใช่ครับ
5: ใช่ๆแต่ก็ขำๆอ่ะค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่ลงเท่าที่ดูนะคะคนลงคนเดิมอ่ะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26-27ใช่ไหมคะ
1: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
5: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะ
0: ค
5: ะจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได้ความรู้สึกนะคะว
0: ่
5: าเออนะเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
0: จะได้คุยเขารู้เรื่อง
1: คือก่อนหน้านี้ครับท่านนายกครับ
0: คือ

0: บรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมและสองอ่ะที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีกใช่ครับ
1: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเราสี่อย่างป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือสามอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอลาคาร์ทนะคะ
0: ครับ
1: ก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอ่ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็คบิลมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงก็คือการใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากๆค่ะ
0: ค
1: ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ150ถึง300นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
0: ค
1: ่าใช้จ่ายอย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานนะฮะก็จะอยู่110 120อะไรอย่างเงี้ยนะคะอิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300พรุ่งนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
0: แล้วผู้ประกอบการรายเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ
1: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมากเป็นแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
0: ่
1: 10ออเดอร์นี่หมายถึงบรรดาโกสไม่มีหน้าร้านนะคะ
0: คิด
1: ซึ่งก็เท่ากับว่าได้500ถึง600บาทเอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอา
0: uh-huh.
1: มันไม่ได้หรอกนะคะหักต้นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีปัจจุบันได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทย plus นะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
2: ที่อยู่ลึกๆ
1: หรือว่าบรรดาใช่ไหมสักคนเคยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50 60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง 60% แล้วเนี่ยก็คงอันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26ล้านตอนเนี้ย
0: อ
1: ันที่ผู้ใช้มี26ล้านคนเนี่ยถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ 175,000 ล้านใช่ไหมคะ4เดือนเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็ 40,000 กว่าล้านก็เท่ากับเท่ามากจะมากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะ
0: แต่ว่า
1: เดิมเนี่ยมัน2เดือน 80,000 ล้านใช่ไหม
0: ครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยไหมครับเพราะว่าม
1: ันได้ตั้ง60
0: เออได้ตั้ง60ครับ
1: ใช่จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600กว่าบาทใช่ไหมแล้วรวมกันนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีกพันหนึ่งเท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ10,000ถึง20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล้วเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 นะครับเพราะนั้นไอ้ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่ไหมฮะก็เป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือไอ้ที่ติดลบไปได้นะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยไม่งั้นมันก็เท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าทุกตกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืมหมุนมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
0: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได้
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะที่ จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคา
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้น

0: ึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงก็จริงก็ไม่ก็อยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นมันเป็นการที่นำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลง ความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะคะมันจะเรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่าพันบาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะพันบาทเองโอ้โหแต่ตอนเห็นคนเขาไปลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้าน3-4 โมงเพื่อไปกอง
2: อะไรเนี่ยแสดงว่าพันบาทนี่มีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเงิน 1,000 บาทของเราไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละไม่งั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์ S นะคะคือไซส์ M ตอนนี้ก็คือยอดขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000-5,000 บาท
1: ครับ
0: ที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้
0: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000 30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
2: ครับครับไอ้อย่างนี
0: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
2: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเร็วบ้างไหมครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ก็หวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 เท่าตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นก็ได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
2: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผักก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
0: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบ็กมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวันหนึ่ง 7,000-8,000 เลยนะ
1: โ
0: อ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะแบบจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะก็หวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่าบางภาคอ่ะเป็นแคมป์ใช่ไหมฮะอีสานมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าครองชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์กับชีวิตคนอีกเป็นล้านล้านคนนะคะ
2: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อไหมฮะ
0: คือมาตรการนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนให้ยาแก้ปวดไงให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพกิลคุณว่าไอ้คุณทำขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซื้อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้ซึ่งปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่า

0: ัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะปลูกใจเขาได้นะอันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเขาอาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพื่อให้เขาเรียนรู
1: ้
2: แต่ว่า
0: ไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมคร
0: ับรอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งพลัสนะคะ
2: ร
0: ัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะเขาคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีเดี๋ยวนี้เพื่อนๆร้านอาหารที่ฉันที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะ
1: ค
0: ทำคอนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขสาวทิตย์ก็จะแห่กันไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผ
0: มว่ามันต้องทำมาค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดนะคะ
1: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างหน่อยไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
0: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยส้มตำคุณกันเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็สุขสาวอาทิตย์ก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะแต่ว่าไก่เนี่ยเขาขายร้อยเขาก็มาทำเซ็ตไงคะปลาตัวนึงไก่ตัวนึงแล้วก็ส้มตำ2หนึ่งอย่างเงี้ย
2: จัดเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมา
0: 600อย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต่ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยพอไปเลย400มันอดไม่ได้อ่ะค่ะก
1: ็
0: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตนึงใช่ไหมได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
1: ้อ๋อฮะต้องใครเข้ามาก่อน
0: ใช่ไหมมันอาจจะขาดทุนตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตบยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โห
1: อ
0: ันนั้นแหละปัญหาเลยนะคะ
1: ครับครับ
0: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่าบางทีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือ100,000เนี่ยกับเขายอมทำไอ้เนี่ยนะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดไปขาดกำไรไปแต่ยอดขายก็จะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดี
1: ๆ
0: มันก็คุ้มกว่านะ
1: ค
0: ะดีกว่านั่งตกยุงเพราะว่าเราจ้างลูกจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
1: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ต้องใช้คงที่ค่าเช่าคงที
1: ่
0: เปิดแอร์ก็คงที่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นหนึ่งว่ามันดีกว่านะด
1: ี
0: กว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเนี่ยอีกร้านหนึ่งนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าส์ตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานหนึ่งผัดไทยเนี่ยผัดไทยกุ้งสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะยอดขายบางเมนูแต่ถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มามันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จากอันอื่นๆได้จัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะ
1: ครับต้องปรับตัว
0: อย่างนู้นนี้เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
1: ครับ
0: ครัวเมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
1: ่หยิบได้เลย
0: เสิร์ฟผักไม่จำกัดคนแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอ่ะ
1: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหมฮะ

0: แต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร
1: ่ครับครับ
0: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ์
1: กลยุทธ์ลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆถ้าเกิดเราไปกิน
0: เ
1: น
0: ี่ยใช่กินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมกินผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องฟรายทูฟรายเคยได้ยินไหมคะ
1: ครับ
0: เราตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังจะคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณณรงค์เอาน้ำมันไปร้านเพื่อดิฉันสักขวดนึงนะลิตรนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราลดให้50บาทถ้าคุณเอาไปขายบางจากนี่21บาทนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้50
1: บาทเลย
0: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
1: กรอกใส่ขวดทิ้งไว
0: ้ใช่แต่ร้านอาหารเราก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงเน
1: ี่
0: ยนะคะแต่ก็เราก็ต้องคิดไงคะตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทำยังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนๆเราให้ได้ถ้
1: า
0: ต้องมีจุดล่ออย่างเงี้ยน้ำมันขวดนึงอ่ะถ้าคุณเอาไปขายบางจาก
1: ได้21นะมาที่เรา50บาทเลยนะ
0: มาได้50บาทอ่ะบางร้านก็อาจจะใจถึงให้100นึงก็ได้นะ
1: ถือว่าเป็น
0: เขาเรียกอะไรนะค่าการตลาด
1: อย่างน้อยดึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุด
1: แต่ว่าท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ว่าเราขายได้ตลอดคนก็ลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยนะด
1: ื่
0: มไม่ได้เพราะมันติดเวลาใช่ไหมอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไขก็คงสบายใจขึ้นนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมันจะเยอะอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะพวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะคืออะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆเนี้ยที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ขับรถชนคนนั้นเราก็มันก็รู้ว่าอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่มันเกินไปอะไรเงี้ยก็มีผลต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ตายไปแล้วก็เรื่องครอบครัวเขา
1: ค
0: ือนี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
1: คือ
0: ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังมากมีช่องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมน้ำลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก
1: ็
0: เราก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยผู้บรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะ

0: มมติว่าทำอะไรผิดไป
1: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
0: จะต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอันนี้คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนละมุมกัน
1: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนดิฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วๆไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก
2: ็
0: มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับได้ครับ
0: ก็ทดลองกันดูค่ะ
1: ครับได้ครับ
0: ในแง่สังคมกันในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอให้สุขสบายดีกันอะไรกันตลอดนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อยให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่อนแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติมัดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเน
2: ี่
1: ยแต่ว่าเขาต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัฒน์ก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปคุยเข้าไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะได้รับผลในรอบนี้ด้วย
1: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างมีแต่ไรเดอร์ที่ต้องอาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทางเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนดูวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
1: ้ในซอยบ้านอ่ะ
2: ครับ
1: ในซอยเข้าหมู่บ้านอ่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะ2โต๊ะเองอ่ะ
2: ครับ
1: เขาไม่วอรี่เลยเนื่องจากอะไรมั้ยฮะมีเรดเดอร์มาจอดรอก็เป็น10
2: เ
1: ขามีรายได้ตรงนี้ฮะ
2: ครับ
1: แล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
2: ี่
1: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะ
2: ใช
1: ่ให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
2: ้ครับ
1: คนกินได้นะฮะกายขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคนก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราอยากจะขายของ
1: ต้องทำยังไง
2: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวัฒน์บอกไปว่าต้องมีจัดโปรแม้ว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปรก็อยู่ลำบาก
1: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะฮะเดินไปให้ร้อนทำไม
2: ใช่โอ้ยิ่งช่วงกลางวันนี่ไม่ไหว
1: ใช่ไหมฮะ แต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
2: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่งก
1: ็
2: คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่ระแวก
1: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
2: ใช่มาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
1: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
2: ใช่มีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โดมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไปหน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระราม9เนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไรก็มีไรเดอร์มา

0: แล้วช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน77 88อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งพงส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
1: นั่นแหละ
2: นั่น
1: แหละ
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
1: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: แหมตอนพักเนี่ยนะฮะ คุยกันได้อรรถรสในเรื่องของการ สั่งอาหารการกินนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอ หรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรีเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโทรกริ้งเดียวเขามาส่งที่
2: เขามาส่งแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
2: เราก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
1: บางทีก็ลืมจนเพลินว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางมาแล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับพี่รองทูฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับ4โมงเย็นเราบางทีแบบ เห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
2: แต่แล้วคนสั่งอะลืมไปแล้ว
1: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
2: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวผมก็เห็นอยู่ฮะข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ก็อะไรบางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
2: สั่งแล้วนี่จ่ายเงินไปหรือยังยังไม่ได้จ่าย
1: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
2: นะฮะไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้โอ้ถ้าเข้าไปนี้หลงอะครับแบบหลงบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่า

0: คือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1แถม1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1แถม1นะ
1: ได้ครับ
0: บางทีเรากดได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึง100เนี่ยเอาไปเอามาหมดไป 200-300
1: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60 70 80หรือ100นึงเนี่ยแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจะคำจะลดลงผู้ภาพเลยไง
0: ก็ต้องรู้เพราะว่า
1: เกินครึ่งอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณเทนิวันบอกไปว่าจะเอามา60 40ทำไมไม่เอา50 50เหมือนเดิม
1: ใครคิดเนี่ย
0: ก็วันก็จะมันอาจจะเป็นความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
1: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50แล้วออกตั้ง50นะฮะ
0: ใช่
1: แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
1: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ใน40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่667บาทต่อเดือนนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวเขาจะตัดบัญชีไปเองฮะไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
1: 2,600 กว่าบาท
0: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
1: เป๊ะๆเลยใช่ไหมคร
0: ับก็คือเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
1: แต่ละ 6,667 รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย่างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี่ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ราคามันจะเกิน200เกินแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก็จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรัฐบาลก็หวังตรงนี้ด้วย
0: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านเนี่ยที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิบกี่คนต้นนี้มีกี่คนมันจะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่สอง
1: เพราะว่าเริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้สามสี่คนแล้วนะ
0: ใช่ก็แยกบินไป
1: ครับ
0: ก็ได้ลดไป
1: ก็อย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
0: ครับ
1: แล้ว6โมงเป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันนึงก็เกือบพันแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชันเก่าอ่ะมันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
1: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าไงเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยเพราะ 2,000
1: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ2,000 รัฐบาลให้ 4,000
0: ครับ
1: ส่วนต่างที่ 2,700 ใช่ไหมได้มา 4,000
0: ครับ
1: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอแต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ยหรือเงิน 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับแต่เราไม่เท่ากัน
1: ต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
0: ครับ
1: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
0: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้น
1: ครับ
0: เราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
1: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได
0: ้
1: ผมได้รอบของลุงตู
0: ่ครับ
1: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
0: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
1: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังแซ่บๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
0: ่
1: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ่ายครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ
0: แล้วแค่60
1: เออจัด

0: รถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราไปตลาดสด
1: ครับ
0: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเองอยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมันก็
1: จะทำให
0: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไง
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเงินเดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้ฮะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอมีโครงการ60 40มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี60 40นี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องดูเพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะพี่รองบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอะ ท่อไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละทางเลือกหนึ่งก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อ delivery นี่แหละมันก็เป็นช้อยหนึ่งแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะใช้แน่นอน
0: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมโครงการ26ล้านกว่าๆนี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: ค์
0: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
1: ครับ
0: กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฮะเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันนี่นะครับ
1: ครับ
0: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารฮะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายน
1: ครับ
0: จนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับ
1: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ตั้งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะครับเรื่องของ delivery ครับ
0: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
1: ใช่
0: ฮะต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอ่ะนะยิ่งมีวิธีการทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
1: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถือเนี่ยแหละมันเป็นช่องทางเลยไม่ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
0: พอเราดูนิดนานๆ
1: เราแค่พูดหรือบางทีเราเซิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกระเพรา
0: ไหลมาเรื่อยเลย
1: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็รอวันเจงวันที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
0: ครับ คุณเจดทักทายมานะฮะขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
1: ครับ
0: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี่หรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามา
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
0: ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ่วงทิศทางข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องอย

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะฮะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามไงพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดไงรถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายมันแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาคูดกับถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะแล้วสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว้อะเซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างไงว่าผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกินขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใดและในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
2: ครับ
1: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
2: ม
1: มันไม่จบสิครับ
2: ครับ
1: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
2: ใช่แล้วก็มีเงินมาตำแหน่งเพิ่มไปอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
1: ่
2: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับมีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
1: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
2: ับ
1: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอขมาศพปรากฏว่าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปคดีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอขมาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่
2: อ
1: นนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 น่ะลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่อ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
2: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เรา

0: จะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพันธิตเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันยิ่งมันไม่ make sense เลยมันไม่ต่อจบมันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
0: ครับ
1: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
0: ม
1: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้นี่แหละฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี้ย
0: ครับ
1: ถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
0: ้ครับ
1: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
0: ยังไงฮะ
1: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับ
0: ครับ
1: ไม่กล้าที่จะแหกไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายฮะว่าเราเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้น
0: อ่ะบ้านเราถ้าอย่างฟังพี่อารมณ์พูดมาเนี่ยบ้านเราก็มีนะมีกล้องวงจรปิดบนทางเท้ามีกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกมีสัญญาณเตือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เรื่องของที่กรณีของรถไฟชนกับรถเมย์นะก็จะมีระบบระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้อ่ะมันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าใจยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่อะไรต่างๆนานาเนี่ย
1: ไปถึงไหนแล้ว
0: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีโครงการมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
1: เอาเห็นชัดที่สุดนะฮะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ
0: ่
1: ะนะฮะและโครงการขนาดใหญ
0: ่อ่
1: ะเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เคลนตกลงมาใส
0: ่
1: ขบวนรถไฟที่สี่คิ้วตอนนั้นเสียชีวิตไป31คน อีกวันถัดมาเคลนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งระบบฮะคนระบบบริหารจัดการ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะฮะเช่นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะฮะตามสายงานก่
0: อ
1: นข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ขออนุญาตการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณกำลังยกเครนคุณกำลังทำงานอยู่ข้างบนเนี่ยรถไฟกำลังจะมาถ้าปกติคุณต้องให้รถไฟไม่ต้องมาต้องหยุดเดินรถช่วงนั้นเพราะเรากำลังอยู่ข้างบนนี
0: ้
1: ถามว่าประสานกันไหมไม่มีทำเลยนะฮะแล้วปรากฏเราผู้รับเหมาผู้ออกแบบผู้รับจ้างมีการเซ็นงานย้อนหลังด้วยคือทำไปก่อนแล้วมาเซ็นกันย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงฮะเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือมันทั้งระบบเลยมันต้องสังคายนากันใหม่เลย
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าที่บอกว่าคือพอเนี้ยมันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคราวพออย่างที่บอกว่าพอมีเหตุการณ์ปั๊บเราก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็จะเจอปัญหาเราเจอปัญหาเสร็จแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรื่องของการที่เมาแล้วขับเนี่ยหลายเคสมากหลายกรณีมากที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับออกมาละเอียดยิบแต่การบังคับใช้ล่ะเรื่องของ

0: คนและรอบเนี้ยเป็นถึงผอ.ปปช.เนี่ย
1: ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้จับตาดูเรื่องของผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจะเขียนสำนวนส่งอัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกลัวเหมือนผลไม้ที่ถูกตำหนิส่งผลไม้อ่อนไปสำนวนอ่อนด้วยอย่างนี้ลองดูตรงนั้นฮะเพราะว่าหลักฐานชัดเจนเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย189
0: ครับ
1: แต่เจ้าตัวบอกเลยก็เป่าไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่เป็นคนขับ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กันที่ชั้นในชั้นศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อกล่าวหาแต่เขาปฏิเสธไป2ข้อกล่าวหาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำอ่ะ2รอบแล้วเนี่ยนะลงจากรถเนี่ยเขาลงฝั่งคนซ้อนนะไม่ได้ลงฝั่งคนขับอันนี้ก็จะไปเอาตรงนี้แหละไปสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่า
0: ก็คงต้องมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยอย่างเตี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของนายแพทย์แท้จริงเนี่ยที่เราจะคุยกันในเบรกหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคอมเมนต์กับเรื่องนี้มากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาผิดไปถึงนู่นเลยว่ารัฐบาลคุณต้องไปดูเรื่องร้านที่ขายด้วยเขาไม่มีสติจะกินแล้วยังไปขายเขาอีกเนี
0: ่
1: ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถก็รู้ว่าเขาต้องขับรถมาเนี่ยมันอันตรายมากอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวสักครู่นึงตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่จะถามคุณหมอนะประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในมุมของคนที่รณรงค์มาต่อเนื่องเนี่ยมองยังไงนะ
0: ครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมุมของที่คุณหมอเองค่อนข้างจะคัดค้านเพราะกลัวเหลือเกินฮะคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอฮะเพราะเราเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายของเรามันไม่เข้มแข็งกลัวยิ่งไปกินมากๆแล้วมีเวลากินอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่
1: ยกลัวจะไปอยู่หลังพุงมาลัยกินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงฮะกำลังประสานอยู่ครับ
0: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องแยกกันระหว่างบริบทของคนขายฟิลของการไปนั่งทานร้านอาหารเนี่ยมันก็อย่างที่เบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับคุณธนิวันเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วลูกค้าต้องการจะดื่มแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันขายไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้อรรถรสหรือว่าฟีลลิ่งของคนกินเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
1: คนไทยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า
0: ชาวต่างชาติ
1: ต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาอาจจะมีสักขวด2ขวดนะฮะรอไปกับอาหารของเขาเนี่ย
0: ใช่พอเขาเจอกฎบ้านเราว่าห้ามขายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำให้มันก็มีความเนี่ยที่บอกว่าคือผู้ค้าเนี่ยผู้คนขายเนี่ยเขาก็ลำบากใจที่
1: จะอธิบายยังไงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปลดล็อกมาให้เนี่ยมันก็ทำให้การขายหรือการพูดคุยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าก็มีกฎหมายที่กำกับดวงนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
1: ตรงนี้มันจะแยกกันคนละเรื่องนะฮะการทำธุรกิจกับเรื่องของปัญหาสังคมนะฮะตอนนี้คุณหมอแท้จริงอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะเรื่องของกรณีผอ.นะฮะขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะครับในมุมของคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงครับ
3: เนี่ยนี่มันถ้าจะบอกไปคลาสสิกมากเลยนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าถามผมว่าผมมองยังไงต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีเรียกว่าอะไรล่ะอำนาจหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเนี่ย
1: ครับ
3: เขาจะมองว่านะครับกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรล่ะ

0: เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ้อมๆได
1: ้
0: มีคนช่วยเขาได้แม้ว่าจะผิดกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำพฤติกรร
1: ม
0: โดยเฉพาะอย่างนี้การเมาแล้วครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับ
1: รู้
0: แต่ทำผิดในขณะที่รู้ทั้งรู
1: ้
0: เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยโทษไม่เท่าไรหรอกนะครับหรือโอ้ยยังไงก็มีคนช่วยเขาได้นะครับเขารู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมตามข่าวมันก็ออกมาอย่างนั้นมีการพูดชัดเจนที่เป็นความรู้สึกของคนในสังคมไทยที่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหลบหลีกความผิดอันนั้นได้ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นความจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำเรื่องเมาไม่ขับใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะเจอกรณีอย่างนี้เยอะมากจะได้รับการร้องเรียนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็พยายามช่วยแต่เดี๋ยวนี้นะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมีเหมือนกันครับ
1: ม
0: ีเหมือนกันแต่น้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะอะไรทราบไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นตัวเฉยๆนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าตื่นตัวเฉยๆแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบันทึก
1: หลักฐาน
0: เหตุผลแล้วหรือหลักฐานเหล่านี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้
0: นะอย่างมากก็บอกว่าเอ้อมีพยานไห
1: ม
0: พยานไม่พูดอ้าวแล้วหลักฐานนั้นล่ะเรื่องมาปักปั๊มเขาหรือเปล่านะมันจะออกไปอย่างนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่อยากจะช่วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงอ่ะดูวิดีโอดิสิหรือบางทีเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่นะเมาบางแอลกอฮอล์ใช่เนี่ยดูที
1: ่
0: เมาแอะเลยกินหึงเลยนะแถวบ้านก็จะแห่กันไปลุมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการในการป้องกันของ
1: คร
0: ับ ซึ่งจะเป็น20-30ปีก่อนนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ย
1: อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีความเชื่อเห็นไหมแต่สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้การบันทึกหลักฐานผมจะแนะนำว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคู่กรณีสมมติเราไม่เสียชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือบันทึกหลักฐานหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยพอผมแนะนำบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกมันเป็นอะไร PDPA แน่ใช่ไหมเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาผมบอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์ได้ไงก็ในเมื่อคนละเมิดสิทธิ์เราก็ชนเราแล้วแล้วเขาก็เมาการเมาแล้วมาขับเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์สังคมอย่างรุนแรง
1: ครับคือ
0: นี่แหละครับ
2: จุดประสงค์ของคุณหมอที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้พยายามเหมือนบอกว่าสังคมเราเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตาสับปะรดเนี่ยพยายามที่จะขจัดคนเหล่านี้ให้ออกไปจากสังคมอย่าลืมนะเรามีโลกโซเชียลของเราเราจับตาดูคุณอยู่อย่างนี้แหละฮะ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะเครื่องมือมาแล้ว
1: ครับ
0: อุปกรณ์มาแล้วและที่สำคัญอีกอันนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนสมมติคุณถ่ายได้เนี่ยกว่าจะออกเนี่ยคุณต้องเป็นเหมือนเจ้าใหญ่มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกนะสาม
1: าร
0: ถเจ็ดก้าวแล้วพอไปบางทีมันนานแล้วเขาก็ไม่ออกให
1: ้
0: ไม่เดียวทางแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณไม่ต้องเป็นเจ้าใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แต่คุณมีสี่อันเนี้ยแล้วคุณเอาออกมาเดี๋ยวจะมีคนช่วยคุณเอง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอย่างเนี้ยคนกระทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็ขืนเอามาตอแยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตายเองเดี๋ยวตายเอง
1: ครับ
0: เรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกสังคมว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยกันแล้วนะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที
1: ่
0: เราไม่ได้มีหน้าที่ฮะ
1: คร
0: ับ แต่ความที่ถ้าเราไม่ทำสิทธิ์ของเราเนี่ยอาจจะโดนละเมิด
1: จ้าใบแต่อีกมุมมาคุณหมอมองว่าสังคมต้องลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วเนี่ยรับกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอครับหรือมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเหรอครับ
0: นี่ไงครับทำไมเราต้องให้สังคม

0: ะช่วยก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากนะครับในประเทศไทยแล้วนะครับคนตีความในกฎหมายนี่ก็ตีความ
1: ใช้ดุลพินิจเนี่ย
0: หรอใช้ดุลพินิจกันแบบโอ้โหบางทีเราบอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเคยได้ยินไหมบอกคิดอย่างนี้ได้ด้วยหร
1: อ
0: มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอะไรเงี้ยแต่กฎหมายบอกอย่างนี้ตีความอะไรตรงตัวตีความแล้วก็ไปด้วยอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับและเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เยอะนะเช่นยังไงครับเช่นหนึ่งสมมติว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณชนคนตายเนี่ยคุณอาจไม่ได้โดนตรวจแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ถ้าไม่มีพลเมืองดีขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปเมาเอามาเป็นหลักฐานให้กับสังคมได้รับรู้
0: อย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจได้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจนี่เขาก็จะดูว่าคนนี้เมาหรือเปล่า
2: ใช่คุณหมอเพราะคดีก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป่า
0: ก็นี่ไงก็นี่ไงดุเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจว่าเจ็บหน้าอก
2: ครับ
0: มันไม่ได้นี่คือกฎหมายมันต้องบอกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังไงก็ต้องเป่าถ้าบอกว่าเจ็บหน้าอกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสิทำไมไม่ทำมาจะมาบอกแค่ว่าโอ้เขาเจ็บหน้าอกไม่ได้ครับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะครับ
2: ครับ
0: คือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เป่าสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดนอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ 1,000 อ้าวนี่ก็ยอมจ่าย 1,000 แล้วก็ไม่เป่าขัดขืนคำสั่ง
2: คร
0: ับ เราก็อุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะเราเห็นช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับอ้าวแก้กฎหมายว่าถ้าไม่เป่านะเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณเป่าไหมไม่เป่านะแจ้งหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อหาเมาแล้ว
2: ขับเลย
0: ได้เลยแต่เขาต้องปฏิเสธก่อนนะเขาต้องปฏิเสธว่าผมไม่เป่านะ
2: อ
0: ันนี้เราก็แก้กฎหมายเห็นไหมเราแก้มาทีละปุ่มทีละปลอกทีละปลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันยังมีช่วงว่างไหมมีเช่นว่าไม่ตรวจล่ะที่มีความผิดไห
2: ม
0: สมมติว่าเราไปบอกเจ้าที่บอกผมเห็นว่าไม่เมาผมก็ไม่ตรวจสิแล้วดุลพินิจอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแม้ว่าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยจะมีระเบียบออกมานั่นคือระเบียบนะระเบียบยิ่งละเมิดง่ายเลยนะเราก็พยายามผลักดันที่จะให้กฎหมายอย่างเงี้ยออกมาว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเป่าได้เป่าเป่าไม่ได้ก็ต้องเจาะนะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ตอนเนี้ยคนรู้แล้วชนแม้ทั้งชนคนตายมากสุดจำคุกก็รอลงอาญาเห็นไหมเดี๋ยวไปดูหลายมุกผมเชื่อรอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริง
2: ครับ
0: แล้วก็ไม่โดนออกจากราชการด้วย
1: ไม่ถึงเคสนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวตามดูสิครับเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการอะไรย้ายไป
2: ยกย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะ
0: จะได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้าไอ้ตลกสิ้นดีนะตลกสิ้นดีนะงั้นเราก็เห็นจุดออกตรงนี้อันนึงเราก็ต้องเสนอแก้กฎหมายยังไม่ผ่านนะครับ เสนอไปหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่อยู่ถึงพิจารณากฎหมายฉบับนี้สักทีเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็เสนออีกนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยโทษจำคุกต้องจำคุกจริง
2: ๆต้องไม่มีรอลงอาญา
0: ไม่มีรอลงเนี่ยเพราะการทำได้ก็คือประเด็นเดียวคือว่าต้องเพิ่มโทษว่าอย่างต่ำ
2: ครับ
0: ต้องจำคุกถ้าชนคนตายเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน10 ปีเขาใช้คำนี้นะ
2: ครับ
0: จำคุกไม่เกิน10 ปีชนคนตายงั้นศาลอาจจะลงโทษว่าวันนี้ช่วยหรือว่าดีนี่นั่นนะจำคุก5 ปีรอลงอาญาได้นะ
2: คร
0: ับ ปีลงมานี่รอลงอาญาได้ต้องศาลเข้มหน่อยรอ10 ปีเลยนะเต็มแม็ก รับสารภาพนู่นนี่นั่น
1: ลดไปอีก

0: แอลปีออกรอลงอาญาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไปตกรอลงจะรอลงอาญาไม่ได้ต่อเมื่อโทษจำคุกนั้นมากกว่า5ปีน
1: ี่
0: เรา
1: ก็
0: ไปถามมาเนาะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้มันก็ต้องมีขั้นต่ำสิว่าถ้าชนคนตายกรณีชนคนตายแล้วเมาเนี่ยนะโทษขั้นต่ำต้องมากกว่า10ปีไม่ใช่ไม่เกิน10ปี
2: ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังเกิน5ปีก็อาจจะเข้าคุกจริง
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับว่าโทษขั้นต่ำต้อง10ปีกว่าเช่น10ปีครึ่งนั้นลดเหลือครึ่งหนึ่งก็5ปีกับอีก3เดือนไม่ได้เข้า
1: ทำไมกันไว้ลงอาญาไม่ได
0: ้ต้องลงอาญาก็ต้องติดคุกจริงแล้วทีนี
2: ้ครับ
0: เนี่ยเราก็เนี่ยกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เสนอเข้าไปที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาเร็วมากน้อยแค่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
0: ที่เราเสนอในช่วงที่เราทำงานกันมาเป็น10ปีเนี่ยเช่นแล้วส่วนใหญ่นี้ไม่ผ่านนะที่ผ่านมาได้ก็มีเช่นอันนี้เมื่อกี้เนี่ยนะว่าถ้าไม่เป่าให้ถือว่าเมาคนขับรถสาธารณะนี่แอลกอฮอล์ต้องไปศูนย์นะตรงนี้อันนี้เราได้ไหมแต
2: ่
0: ที่ยังไม่ได้นะครับนี่เราต้องเป่าทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่เป่าทุกครั้งหรือที่เราทำก็คือคนที่นั่งไปกับคนเมาแล้วขับ
2: คร
0: ับ ในต่างประเทศเขาถือว่าโดนคดีเมาแล้วขับด้วยนะผมรู้ลงนะครับ
2: คุณเป็นปล่อยให้คนเมาซึ่งคุณรู้ว่าเขาเมาสุราเนี่ยให้ขับรถได้ยังไงงั้นแ
0: หละใช่คุณต่างกับเขาด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าสมมติว่าผมไปอยู่ในบ่อนการพนันผมไม่ได้เล่นนะแล้วตำรวจเข้าไปจับเนี่ยผมโดนมั้ง
1: โดน
0: จะมาบอกว่าผมมาดูเฉยๆไม่เล่น
2: แต่ไปอยู่ในพื้นที่โคจรกับเขาด้วย
0: ใช่ดังนั้นคนที่นั่งเป็นคนเมาเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยคุณก็ห้ามสิ
2: ครับ
0: นี่คุณไม่ห้าม
1: ครับ
0: แล้วคุณยังไปกับเขาแต่ว่าอะไรคุณสนับสนุนนะแล้วคุณต้องโดนด้วยแล้วพ่อเท่ากันเลยนะครับเนี่ยในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะ
2: ครับ
0: ดังนั้นไม่มีใครนะครับนั่งรถไปกับคนข้างหกท่านญี่ปุ่นไม่มีเพราะกลัวตรงนี้ด้วยนะอีกคนหนึ่งที่เราได้มานะครับที่เราได้มาคือว่าร้านค้าครับตอนนี้กฎหมายนี่ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่บังคับใช้แบบจริงจังนะ
2: ครับ
0: คือกฎหมายก็พูดแบบอะไรอะกำกวมเรื่อยๆน่ะเนี่ยแล้วตีความมันโอ้วุ่นวายก็คือว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณเมาเนี่ยนะครับแล้วร้านเนี่ยปล่อยให้คนเมาเนี่ยออกมาขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ต่างประเทศเขาก็เอาถึงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะร้านนะครับสมมติว่าคุณไปกินเหล้าที่บ้านผมแล้วคุณออกไปขับรถแล้วไปชนคนตาย
2: ครับ
0: ต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าของบ้าน
2: คร
0: ับ คือมันเหมือนกับสมรู้ร่วมคิดอ่ะก็เอาหนักขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ได้นะครับบ
2: ้
0: าน
2: ครับครับ
0: กฎหมายซึ่งต้องขับเคลื่อนอีกเยอะเลยแม้กระทั่งขับเคลื่อนมา30ปีแล้วเนี่ย
2: เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้คนเนี่ยกลัวการกระทำความผิดแล้วก็ฝึกจ
0: ิ
2: ตของจิตสำนึกของตัวเองว่าเราดื่มได้ไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ดื่มเราดื่มได้สังสรรค์ได้แต่อย่าไปอยู่หลังพวงมาลัยไอ้ตรงเนี้ยต้องทำยังไงให้นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยครับ
0: กฎหมายต้องเข้มแข็งแล้วผู้เขาเรียกอะไรนะปฏิบัติรักษากฎหมายก็ต้องเข้มแข็งด้วยครับ
2: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเข้มแข็งแล้วผู้รักษากฎหมายไม่เข้มแข็งก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือไม่เข้มแข็งเลย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงหันมาตรงนี้ไงครับว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็งนะแต่สังคมเข้มแข็งล่ะ
2: ครับ
0: สังคมดูแลกันเองสังคมออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี
2: ้
0: สังคมไม่เมินเฉยอันนี้แหละครับเราจะอยู่ได
2: ้ครับ
0: แล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแรงเวียงไปถึงผู้ที่มีอำนาจจริงๆแล้วว่าจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะถ้าสังคมพูดเมื่อไหร่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
0: ตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ต้อง

0: ตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมาบอกว่าแจ้งข้อหา1 2 3
1: 4
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าคดีไปถึงไหนโดนคดีอะไรบ้างมายังไงแต่พอเลื่อนสู่สาธารณะปุ๊บ
1: คร
0: ับอยู่เฉยไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาบอก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ปู่ยุวดีเรืองฉาย

ขอให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

วัสดีวันพระค่ะวันนี้วันพระวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569ศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรวรวิหารได้เทศเอาไว้ว่าการพัฒนาจิตนั้นจะยากหรือง่ายก็คงไม่เหนือความพยายามของคนเราไปได้ควรฝึกจิตให้มีความอดทนมีความเมตตากรุณามีความสามัคคีปรองดองกันเอา

ไว้นั่นแหละจะดีที่สุดการพัฒนาจิตที่ว่ายากก็เพราะใจเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วจนตามไม่ทันแต่ถ้าเรามองเห็นประโยชน์และตั้งใจจริงก็ย่อมจะทำได้ดูอย่างนักกีฬาที่ดีถ้าเขาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอดทนเป็นนิสัยแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์มากในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่ต้องไปคอยถึงชาติหน้าเลยส่วนการพัฒนาด้านจิตที่ว่าง่ายนั้นเพราะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนการพัฒนาด้านวัตถุแม้ว่าการดำรงชีวิตของคนเราต้องอาศัยวัตถุเพื่อความสะดวกสบายก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมความดีซะแล้วความเจริญด้านวัตถุก็ไม่อาจจะห้ามการล้างผลาญฆ่าฝันกันได้เป็นการส่งเสริมให้คนเราเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะขาดธรรมเป็นเครื่องป้องกันหรือปกป้องรักษาใจให้สงบระงับได้นั่นเองจะปกครองกันด้วยอำนาจอาวุธอย่างเดียวแล้วก็คงจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้หรอกเพราะคนเราแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีความคิดที่ทันกันเมื่อต่อหน้าสู้ไม่ได้ก็จะคอยหาทางทำร้ายกันในเวลาเผลอแต่ถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนาจิตให้เจริญด้วยคุณธรรมให้มากกว่านี้ความสุขสงบก็จะต้องมีดังนั้นต้องให้ความสนใจในเรื่องการฝึกศีลธรรมจรรยาอันดีงามให้ดำเนินไปพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือองค์กรศาสนาบิดามารดาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะอนาคตบุตรหลานศิษย์ที่เป็นเยาวชนก็มักจะฝากไว้กับพวกท่านและเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอนาคตของชาติหลายท่านไปโทษเอาวัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติมันหลั่งไหลเข้ามากับความเจริญทางด้านวัตถุมั้งอย่าไปโทษเพียงอย่างเดียวในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องคิดหาทางป้องกันไว้เสมือนฝนตกแดดออกเราจะไปโทษเทวดาฟ้าดินว่ามากน้อยเกินไปมันก็ไม่ถูกนักเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะมันคือธรรมชาติอุบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและทรงสอนไว้แล้วถ้าเราไม่ยึดเอาหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องมาปฏิบัติแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นในภายหลังทีนี้ล่ะจะแก้กันอย่างไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาก็อย่าได้ประมาทในปัญหาอันยุ่งยากต่อการแก้ไขแต่ควรจะเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็โปรดช่วยกันปลูกฝังอบรมสั่งสอนบุตรหลานศิษยานุศิษย์ให้มีนิสัยรักการประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามชี้แจงให้เห็นโทษของความชั่วและทุจริตต่างๆให้ตั้งอยู่ในความดีมีความอดทนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและมันเจริญเมตตาองค์ทรงตรัสไว้ว่าอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตานั้นมีมากกว่าการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทุกอย่างเพราะเมตตาก่อให้เกิดความสุขเป็นเหตุแห่งความสามัคคีปรองดองกันการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเมตตาจิตเป็นเหตุดั่งคำที่ว่าเมตตาค้ำจุนโลกคือช่วยอุดหนุนเกื้อกูลผู้ที่มีทุกข์แบ่งเบาขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ให้หมดไปเมื่อคนเรานิยมเจริญเมตตากรุณาปราณีใช้ความดีเป็นสื่อสัมพันธ์ก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยรักใคร่ปรองดองในสังคมได้

ังเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสามารถของลูกหลานของเกษตรกรทั้งหลายที่มีความสามารถได้นำเอาพวกเขาเหล่านั้นมาฝึกวิชาชีพในศูนย์ศิลปาชีพทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากการเกษตรแล้วขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight, โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ยุคกฤตยุคยุคนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบและเพิ่งเคยได้ยินว่ากฤตยุคเนี่ยเป็นยุคที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าต้องทราบเพราะว่าชาวศิลปาชีพของข้าพเจ้าเองเด็ก

0: มาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นผู้แกะสลักใช้เวลานานมากเลยแกะสลักยุคต่างๆบนไม้สักเนี่ยยุคที่สองชื่อว่าไตรดายุคเป็นยุคที่มีความดี3ส่วนความไม่ดี1ส่วนยุคที่3ชื่อทวาบรยุคเป็นยุคที่ความดีหรือความไม่ดีเสมอกันครึ่งต่อครึ่งพอมาถึงยุคนี้เป็นยุคที่ข้าพเจ้าอยู่ในใจหายใจคว่ำชื่อว่ากะลียุคแหมไม่ค่อยดีเลยนะกะลียุคเป็นยุคที่มีความดีส่วนเดียวค่ะความไม่ดี3ส่วนแล้วเขาก็บรรยายต่อไปว่ากะลียุคเนี่ยคือยุคปัจจุบันที่พวกเราที่ข้าพเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยคือกะลียุคต่อจากกะลียุคเขาก็บอกจะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกมีลมห่อแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกข้าพเจ้าก็ไม่อยากรู้แล้วต่อไป บอกว่าเขาคิดว่าใครอยากรู้มากกว่านี้ให้อ่านจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงแต่หวังว่าคงจะไม่เกิด
1: ไตรภูมิพระร่วงนั้นเป็นมากกว่าวรรณกรรมทางศาสนาแต่เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมคุณธรรมสร้างความสงบสุขในสังคมและเป็นมรดกทางวรรณคดีและปัญญาของชาติไทยที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบันไตรภูมิพระร่วงนั้นหมายถึง3ภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิก็คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลสมีอบายภูมิคือดินแดนที่ปราศจากความเจริญมีแต่ความทุกข์ทรมานและมีสุขติภูมิซึ่งก็แบ่งออกเป็น7ชั้นคือมนุษย์ภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงดุสิตสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีภูมิเป็นต้นส่วนรูปภูมินั้นก็คือดินแดนของพรหมที่มีรูปแต่เป็นรูปทิพย์มนุษย์ธรรมดาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ด้วยทิพยจักษุเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บรรลุญาณทั้งหลายในพุทธศาสนาอรูปภูมิก็คือดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่จิตและวิญญาณผู้ที่เกิดในภูมินี้มักเป็นผู้บำเพ็ญญาณขั้นสูงและเห็นว่ารูปกายเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยู่ในภาวะไร้รูปอาจจะยึดความว่างเปล่ายึดวิญญาณไร้ขอบเขตยึดความไม่มีอะไรหรือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงเป็นภาวะละเอียดสูงสุดไตรภูมิพระร่วงยังมีแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดรวมถึงกระตุ้นให้ผู้คนกระทำคุณงามความดีอีกด้วยส่วนคำว่ากะลียุคนั้นเป็นยุคของโลกในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นยุคที่สั้นและแย่ที่สุดในวัฏจักรยุคเกิดขึ้นหลังทวาปรยุคและตามมาด้วยกลิดยุคของวัฏจักรใหม่เชื่อกันว่าเป็นยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและบาปกรรมช่วงเวลาที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ตามคติความเชื่อของคนโบราณที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพะล่วงเรียกว่ากะลียุคเป็นยุคที่มีความดีเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวขณะที่มีความชั่วถึง3ส่วนก่อนที่ไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกเมื่อสิ้นยุคซึ่งความเชื่อสืบเนื่องมาจากอินเดียโบราณได้พัฒนามาเป็นศาสนาพราหมณ์และฮินดูก็ได้อธิบายเอาไว้ว่ากับหรือกันคืออายุของโลกตามจินตนาการของคนอินเดียโบราณกับ1 นับเวลาตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟบรรลัยกันมาล้างโลกก็ได้อธิบายความยาวของเวลากับเอาไว้ด้วยการเปรียบเทียบว่า

ีที่ที่หนึ่งซึ่งสร้างกำแพงเอาไว้สี่ด้านยาวด้านละหนึ่งโยชน์กำแพงนั้นสูงหนึ่งโยชน์ในกำแพงจะมีปริมาตรจุหนึ่งลูกบาทโยชน์บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาไว้เต็มและเมื่อถึง100ปีก็ให้นำเอาเมล็ดผักกาดออกไปได้หนึ่งเมล็ดเมล็ดผักกาดหมดแล้วยังไม่นานเท่ากับเวลาหนึ่งกับเลยกับเป็นรูปที่มาจากภาษาสันสกฤตในภาษาพูดทั่วไปนิยมเรียกกันว่ากับกันเมื่อโลกเริ่มมีวิวัฒนาการที่สมบูรณ์ไปจนถึงเวลาที่โลกเริ่มพินาศใหม่ก็คือเวลาอีกหนึ่งกับยุคของเราอยู่ตอนนี้เราเรียกว่ากริยุคชีวิตจึงไม่ค่อยสุขสบายนักมักมีโจรผู้ร้ายมีการเข็นฆ่ามีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกันแต่เมื่อหมดกริยุคโลกก็จะถึงการอวสานมีไฟบรรลัยกันมาล้างโลกแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่สวัสดีวันพระค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ร้อยจุดห้า

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราช

0: กาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดปลาดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: นี่ไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ทิพย์เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือนค่ะ31 พฤษภาคม 2569นะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันนี้นะคะฝนตกกระหน่ำมากในขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะคะกระหน่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าตกปล่อยๆเนาะแต่ว่าหลายจังหวัดก็อาจจะตกหนักนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะหลายท่านก็อาจจะยังอยู่นอกบ้านเนาะไปวัดกันมาไหมไปเวียนเทียนหรือไปไหนก็รายงานตัวกันได้นะคะผ่านทางวิทยุอสมท FM 95ทุกทุ่งมหานครนะคะเป็นแม่ข่ายบางจังหวัดก็ถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ของเรานะคะแพ้ใจคนดีอาจารย์แพ้นี่จริงๆก็บอกว่าไม่ควรแพ้อะไรเนาะสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราแพ้หลายอย่างเนาะการแพ้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะอันนี้ไม่ใช่แพ้ใจแล้วนะอันนี้แพ้พวกอะไรอ่ะแพ้อาหารเนาะแพ้สารอะไรก็ตามแพ้ละอองเกสรแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงบางคนก็จะไม่รุนแรงนะคะหรือบางคนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนแพ้ในสิ่งที่คนอื่นไม่แพ้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครแพ้อะไรวันนี้ก็มาคุยกันเนาะบางคนนั้นคือแพ้ตลอดชีวิตนะแพ้แบบแปลกๆก็มีนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะบางท่านที่แบบไม่แพ้เลยอ่ะก็อาจจะรู้สึกเหมือนจะแบบขบขันในใจที่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักอ่ะแพ้อะไรบางคนแพ้ถั่วอย่างเงี้ยเธอแพ้กุ้งเหรอเธอแพ้สิ่งที่คนอื่นไม่แพ้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเชื่อว่าเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการบางคนก็แพ้หลายอย่างบางคนก็แพ้อย่างเดียวใช่ไหมหรือบางคนไม่ได้แพ้อาหารแต่แพ้อากาศใช่ไหมคะเนี่ยยิ่งฝนตกแบบนี้ก็จะมีอาการมาละน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะหรือบางคนก็จะแพ้พวกเครื่องสำอางแพ้ครีมอะไรบางอย่างทำให้มีปัญหาเรื่องของเกิดอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณที่โดนครีมโดนสารอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนแพ้อันนี้อยากให้คนทุกคนที่ชอบดื่มอ่ะแพ้จังเลยอ่ะแพ้เหล้าอย่างเงี้ยแพ้แอลกอฮอล์ดื่มเข้าไปแล้วจะมีอาการขึ้นมาทันทีนะคะมีอาการบางคนก็ตัวแดงมีผื่นอะไรพวกนี้ขึ้นเต็มตัวเนี่ยอยากให้คนที่แบบชอบดื่มอ่ะแพ้แล้วก็ดื่มไม่ได้อ่ะประมาณนี้ ขอแช่งได้ไหมใครที่แบบดื่มหนักมากดื่มเข้าไปทำไมก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะทำไมไม่แพ้นะพวกนี้กินแล้วเมาแล้วก็ไปขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะทำไมเขาไม่แพ้บ้างเนาะหรือที่บอกว่าแพ้อาหารเนี่ยนะคะบางคนก็อาการไม่เหมือนกันเนาะบางท่านแพ้อาหารเริ่มจากมีอาการมีผื่นขึ้นนะคะเมื่อกินอาหารที่แพ้เข้าไปจนถึงขั้นรุนแรงก็มีนะคะบางคนหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกนะถ้ารุนแรงก็อาจจะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหรือเสียชีวิตก็มีนะช่วงนี้เรื่องของการแพ้เรื่องของหน้าฝนนะคะเรื่องของเห็ดขอฝากเลยพูดถึงเดี๋ยวนึกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวกลัวจะลืมนะคะในหน้าฝนแบบนี้เห็ดเยอะมากมันเยอะจริงๆจนบางทีเนี่ยเราก็แยกไม่ออกว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วมันเก็บมากินนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษลักษณะภายนอกของมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วบางทีก็แยกได้ยากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจนเจอผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเอาสักกี่ปี5ปีละกัน5ปีย้อนหลังนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะประมาณสัก 30-40 รายค่ะเนี่ยก็คือเข้าใจผิดว่ามันกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะภายนอกมันเห็นจ
ะว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบที่เรากินโดยทั่วไปเลยประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีรายงานเขาเฉพาะเจาะจงมาให้เลยว่ามีจังหวัดที่มีผู้ป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยจะเน้นไปที่จังหวัดแถวภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะมีจังหวัดเลยเยอะที่สุดนะจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งอย่างที่บอกบางท่านก็คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูเห็ดนะคะเห็ดมีพิษที่ห้ามกินเลยคือเห็ดระโงกเหลืองก้านตันต้องก้านตันด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่สองนะคะเห็ดกระโดนตีนตันอันแรกก้านตันอันที่สองตีนตันเห็ดกระโดนตีนตันนี่ก็อย่ากินเลยไม่ต้องเสียดายชนิดที่สามเห็ดอะไรก็ตามที่มันคล้ายกับเห็ดโคนก็ไม่ควรมากินชนิดที่สี่เห็ดตอมกล้วยแห้งนี่คือชื่อเขานะชนิดที่ห้าเห็ดข่าชนิดที่หกเห็ดระโงกหินชนิดที่เท่าไหร่แล้วหกแล้วเนาะสองสี่หกชนิดที่เจ็ดเห็ดเพาะที่มีรากค่ะอันนี้ก็ไม่ควรกินนะเห็ดเพาะมีรากนะคะเห็ดดอกกระถินชนิดที่แปดเห็ดไข่ลูกกลมๆเหมือนไข่ดูเผินๆก็เหมือนเห็ดฟางที่มันยังตุ่มๆอยู่อ่ะอันนั้นก็ห้ามนะคะเห็ดชนิดที่สิบเห็ดมันปูใหญ่ชนิดที่สิบเห็ดขี้วัวสิบสองเห็ดขี้ควายสิบสามเห็ดแดงก้านแดงสิบสี่เห็ดโคนส้มและสิบห้าเห็ดไข่หงเห็ดไข่หงนี่คือข้างนอกมันก็จะสีเหลืองๆนะคะเนี่ยแหล่งที่มาของเห็ดพวกนี้ก็จะมาจากป่ามาจากเขาหรือมาจากสวนแถวบ้านนะคะหรือพื้นที่ที่เราเคยเก็บเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีเห็ดใน15ชนิดเนี้ยมางอกรวมอยู่ด้วยนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่กินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เยอะที่สุดก็เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอะค่ะ36ถึง60ปีรองลงมาสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะเด็กๆไม่มีปัญหาเรื่องการกินเห็ดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเห็ดอยู่แล้วเนาะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วเสียชีวิตนะไม่มีความรู้ในการแยกชนิดของเห็ดเนี่ยค่ะหรือบางคนมีอาชีพเก็บเห็ดป่าเป็นประจำทุกปีแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันเห็นมันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเก็บมาแบบว่าโดยไม่ได้ทันสังเกตนึกว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มันอาจจะมีเห็ดพิษแทรกขึ้นมาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ระยะที่หลังจากกินเข้าไปเริ่มมีอาการที่เรียกว่ากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะคะโอ้เร็วเป็นนาทีเลยค่ะนะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการมากเล็กน้อยก็คือเริ่มวิงเวียนหมุกเวียนหัวอาเจียนปวดท้องมันรู้สึกภาษาใต้เขาเรียกคอกแคกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วบางคนถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะนี้อันตรายมากนะหน้าฝนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายเห็ดเลยที่คล้ายกันจนชวนเข้าใจผิดว่ามันกินได้นะคะอย่างเห็ดที่คล้ายกันแล้วทำให้เข้าใจผิดก็คือนี่แหละเห็ดเพาะกับเห็ดไข่หงมันเหมือนกันมากเลยอ่ะเหมือนจริงๆเนาะไอเห็ดเพาะนี่เราก็ชอบเนาะมันเป็นลูกกลมๆนะคะเห็ดเพาะเนี่ยตอนที่มันอ่อนมันก็จะกลมผิวเรียบสีขาวนวลจะมีรอยเปื้อนดินเห็ดเพาะไม่มีก้านนะคะพออายุมันมากขึ้นผิวนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเกือบดำนะคะลักษณะเหมือนกันเลยกับเห็ดไข่หงที่เป็นหนึ่งใน15เห็ดที่บอกว่าอันตรายเนี่ยนะคะถ้าเป็นเห็ดไข่หงลักษณะมันก็จะรูปกลมเหมือนกันสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนเนี่ยมันจะแบนเล็กน้อยผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่เนี่ยมันจะมีทั่วไปในป่าสนนะคะระวังเลยค่ะเห็ดไข่หงกับเห็ดเพาะต่างกันเป็นเพียงว่าเห็ดเพาะไม่มีรากแต่ไข่หงมีรากงอกมานิดหน่อยทีนี้ถ้าใครไม่สังเกตอ่ะนั่นแหละนะคะก็จะทำให้มีปัญหาได้นะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะคะคือเห็ดโคนกับเห็ดหมวกจีนเห็ดโคนนี่คือผิวมันเรียบนะคะตรงหมวกเห็ดเนาะ
แล้วก็ปลายก้านดอกเห็ดก็จะเป็นรากเขาเรียกรากเทียมแต่ถ้าเป็นเห็ดหมวกจีนเนี่ยกลางหมวกเห็ดมันจะมีปุ่มๆนูนๆอยู่ผิวหมวกเห็ดจะหยาบเป็นริ้วๆแล้วก็คลีบมันจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลหรือบางชนิดก็ชมพูอมน้ำตาลอันนี้แหละก็จะแยกยากเหมือนกันนะคะนี่คือถ้าเป็นเห็ดโคนกินได้หมวกจีนเป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะดูจากสีเอานะคะแล้วก็เห็ดระโงกขาวกับเห็ดระโงกหินโอ้โหคุณผู้ฟังอันเนี้ยแยกไม่ออกจริงๆนะระโงกขาวเนี่ยคือกลางหมวกมีสีเหลืองเล็กน้อยตอนอ่อนตอนแก่เหลืองมากขึ้นแล้วก็หมวกมันจะเรียบไม่มีปุยก้านก็จะตันๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกหินเนี่ยหรือบางที่เขาเรียกระงากเหมือนกันเนาะเห็ดปลายซ่าก็เรียกกันเนาะลักษณะหมวกของมันจะขาวล้วนแต่ถ้าเป็นเห็ดที่กินได้อ่ะมีสีเหลืองปนเล็กน้อยเห็ดพิษมีปุยไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดละโงกหินนะถ้ามีปุยนะแต่ถ้าเป็นละโงกขาวที่กินได้อ่ะไม่มีปุยเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเห็ดละโงกขาวจะไม่มีปุยให้คิดไว้อย่างนี้ละกันนะคะแล้วก้านก็จะตันหน่อยแต่ละโงกหินก็คือตรงข้ามโอ้แยกยากจริงๆแยกยากนะถ้าไม่มั่นใจไม่เชี่ยวชาญจริงๆอย่าไปหากินไม่หาซื้อนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงนะเห็ดถานใหญ่กับเห็ดถานเลือดดูสิแค่ชื่อยังคล้ายกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชนิดของมันมันเหมือนกันมากเลยนะคะบางทีจนแยกไม่ออกนะคะเห็ดถานใหญ่กับถานเลือดเนี่ยค่ะมันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นถานใหญ่ผิวหมวกเห็ดด้านบนจะเรียบพอมันบานใหม่ๆก็จะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีดำถ้าเป็นเห็ดถานเลือดหมวกเห็ดมันจะเป็นทรงกรวยสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีน้ำยางสีแดงแดงแบบส้มๆอ่ะถ้าผ่าดอกเห็ดน่ะเด็กดูก็ได้ค่ะมันจะมีน้ำยางสีแดงออกมานี่คือความต่างนะเขาถึงเรียกว่าเห็ดถานเลือดนะคะนี่คือแยกให้ออกตรงนี้แล้วก็ชนิดสุดท้ายที่อยากจะให้แยกคือเห็ดระโงกไส้เดือนกับระโงกน้ำตาลนี่ถ้าให้เราเดานะอันไหนมีพิษไม่มีพิษเราก็คิดว่าอ๋อระโงกน้ำตาลกินได้ไส้เดือนกินไม่ได้จริงๆแล้วผิดค่ะตรงข้ามเลยเห็ดระโงกไส้เดือนกินได้ค่ะบางชาวบ้านเขาเรียกเห็ดไส้เดือนนั่นแหละนะหรือบางจังหวัดก็เรียกระโงกขี้ไก่เดือนก็เรียกได้นะเนี้ยกินได้ค่ะถ้าเป็นเห็ดระโงกน้ำตาลอันนี้เป็นพิษแน่นอนหรือจะแยกยังไงล่ะมันเหมือนกันมากนะคะแค่สีขาวๆคล้ำๆกับสีน้ำตาลแค่นี้แล้วดูสิแล้วจะไปแยกยังไงนะยิ่งดูจากภาพนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถจำแนกได้ด้วยตาเปล่าเลยต้องอาศัยผู้ชำนาญในการแยกเห็ดในการเก็บเห็ดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรเอามากินต้องอาศัยความชำนาญจริงๆนะคะอันนี้ก็มันมีความเชื่อผิดเกี่ยวกับการแยกเห็ดว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะอย่างถ้าเป็นเห็ดสีฉูดฉาดเนี่ยเป็นเห็ดพิษส่วนเห็ดสีขาวเป็นเห็ดกินได้อันนี้ไม่จริงบางชนิดเห็ดสีขาวก็กินแล้วอันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะคะเห็ดที่มีรอยแมลงกัดเป็นเห็ดที่กินได้อันนี้ก็ไม่จริงไอ้รอยแมลงกัดทั้งเห็ดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิษได้ค่ะเพราะว่าแมลงกับคนเนี่ยมันคนละอย่างเนาะแมลงกัดไม่ตายแต่คนไปกินเห็ดชนิดนั้นมีสิทธิ์ตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะความเชื่อแบบนี้แล้วก็เรื่องของอะไรนะสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินต้องช้อนเงินนะมาคนถ้าช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงมันไม่เสมอไปไม่เป็นความจริงนะคะหรือโบราณหน่อยเอาเห็ดไปต้มกับข้าวแล้วข้าวไม่เปลี่ยนสีเป็นเห็ดกินได้อันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะข้าวไม่เปลี่ยนสีแล้วกินได้อันนี้ไม่จริงนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เคยได้ยินอ๋อต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงนะคะหรือใช้ปูนกินหมากมาป้ายที่เห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนน้ำตาลทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะนี่คือความเชื่อที่ผิดเนี่ยเกี่ยวกับการจำแนกเห็ดในยุคโบราณเนาะในสมัยโบราณอันนี้ก็ล้างไปเลยนะความเชื่อทั้งหมดนี้ที่บอกไปเนี่ย5-6ข้อที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจเนาะช่วงหน้าฝนเห็ดมันเยอะจริง
นะคะอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเห็ดพิษหลายชนิดนะไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นห้ามกินเห็ดดิบหรือเห็ดเน่าเสียหรือเห็ดที่เราไม่รู้จักแต่สมมติถ้าเผื่อว่ามันแบบอุ้ยกินเข้าไปแล้วทำยังไงอ่ะกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ให้กินตัวผงถ่านกำมันนะคะเพื่อดูดซับซิปแล้วก็จิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมแจ้งประวัติว่าเนี่ยกินเห็ดถ้าให้ดีนะคะเอาตัวอย่างที่เหลือนะจะเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยค่ะนะภาพถ่ายก็เอาไปด้วยนะคะไปแจ้งนะว่าเนี่ยได้มาจากไหนยังไงนะคะขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้ประชาชนนั้นเนี่ยที่มีการซื้อขายทั้งคนซื้อและคนขายแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่คนขายเนาะขอให้บอกแหล่งที่มาเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็บางทีหลายท่านสมมติว่าไปซื้อมายังไม่กินทันทียังไม่ปรุงใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นะคะไปเก็บเอาไว้ก็บอกว่าถ้ามันเน่าเสียในเช้าวันต่อไปอันนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนเลยให้สันนิษฐานว่านั่นเป็นเห็ดพิษก็คือเห็ดพิษนั่นเองนะคะและอย่ากินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่ให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดในช่วงหน้าฝนนะคะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะก็ขอประมาณนี้นะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารก็เลยนึกถึงเรื่องของนี่แหละค่ะนะแพ้เห็ดพวกนี้นะคะอาหารที่เริ่มกินเข้าไป

0: างคนก็อาจจะออกในลักษณะหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาการแพ้แต่ละคนเชื่อว่ามีอาการไม่เหมือนกันนะคะอย่างท่านที่แพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะแพ้อาหารมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่ร่างกายแสดงออกมาจนบ่งบอกเลยว่าเป็นการแพ้จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆ นะคะแล้วก็ถ้าร่างกายได้รับอาหารชนิดเดิมที่แพ้ก็สามารถเกิดอาการซ้ำได้นะคะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการแพ้อาหารพบบ่อยนะคะประมาณ 10% ของประชากรไทยทั้งหมดเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอพบภาวะแพ้อาหารในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีบางคนก็แพ้แบบเฉียบพลันก็นี้เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยก็เป็นการเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดแล้วก็ภาวะเฉียบพลันที่ว่านี้มันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอาหารไปแล้วที่เป็นสาเหตุของการแพ้ไปไม่กี่นาทีหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปอาการก็จะแสดงออกมามากกว่า1ระบบขึ้นไปจากทั้งหมด4ระบบนะคะระบบไหนบ้าง 1. ระบบทางเดินหายใจจะมาในรูปแบบน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือจะเสียงแหบก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่าอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็บางคนมาในรูปแบบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวิดวิดหรือว่ามีอาการหายใจไม่ออกอันนี้คืออาการทางระบบทางเดินหายใจหรือบางคนอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจโอ้ไปทางแบบใจสั่นหน้ามืดเวียนหัวแน่นหน้าอกนะคะความดันตกแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยบางคนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็มีนะคะอันตรายมากค่ะหรืออาการทางผิวหนังแพ้อาหารมีผื่นขึ้นก็มีเป็นลมพิษเป็นผื่นลมพิษผิวแดงปากบวมตาบวมหน้าบวมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ระบบสุดท้ายคืออาการระบบทางเดินอาหารก็จะออกมาในรูปแบบขึ้นไส้อาเจียนปวดมวนท้องถ่ายเหลวอาหารที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้ก็เป็นพวกอาหารทะเลนะคะบางคนแพ้กุ้งแพ้หอยแพ้ปลาบึกอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีหรือบางคนแพ้ถั่วใช่ไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมคะแพ้ถั่วแพ้ไข่และแพ้ผลไม้บางชนิดนะเคยมีคนแพ้กล้วยก็ดีนะคะอย่าพูดไปเล่นไปมีคนแพ้กล้วยแพ้ขนุนแอปเปิ้ลนะคะอะโวคาโดอย่างเงี้ยมีคนแพ้เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชนิดรุนแรงเนี่ยนะคะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้หายเองนะคะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านที่สุดนะคะซึ่งบางคนเชื่อไหมว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองแพ้อะไรก็ต้องไปทดสอบเอาเนาะก็คือเขาจะเทสอะค่ะการให้รับประทานอาหารที่คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้สมมติว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราซีดีเราแพ้อะไรตัวเองก็มานั่งนึกอยู่นะตอนนี้ก็เกิดมาก็หลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้อะไรเลยเมื่อกี้ไปงานบวชมาก็รู้สึกโอ้ยอาหารอร่อยมากทำไมเราไม่แพ้เรากินอร่อยมากเนาะไม่แพ้จริงๆก็ไม่แพ้เนาะแต่คนที่เขาแบบเขาแพ้น่ะนิดเดียวก็แพ้กินไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรต้องทดสอบนะคะต้องทดสอบเอาไปเทสเอานะคะก็เขาวิธีการคือให้เริ่มจากการกินในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาอาการที่แพ้ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ยืนยันแล้วก็วินิจฉัยโรคเอาแบบน่าเชื่อถือที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะเชื่อถือว่าเนี่ยแพ้อันนี้แน่นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่แพ้รุนแรงระหว่างการทำการทดสอบก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ทดสอบอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางดีกว่าหรือว่าไปทำในโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะคือต้องมีอุปกรณ์มียามีเครื่องมือพร้อมให้การรักษานะคะวิธีทดสอบก็อย่างที่บอกบางทีก็ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังก็ได้ก่อนการทดสอบต้องให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไม่ได้แพ้อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนวันทดสอบแล้วก็ต้องงดการรับประทานยาแก้แพ้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่คิดว่าแพ้นะให้กินยาแก้แพ้1สัปดาห์ก่อนถึงวันทดสอบนะคะ แล้วก็สามารถทราบผลได้เลยหลังจากการทดสอบประมาณ 15-20 นาทีนะคะถ้ากรณีที่มีอาการแพ้รุนแรงจะสามารถทดสอบได้หลังจากมีอาการ1เดือนอันนี้คือการทดสอบทางผิวหนังแล้วก็ทดสอบโดยการตรวจเลือดอันนี้ถ้าเป็นการเจาะเลือดไปตรวจอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปงดยาแก้แพ้อะไรก่อนการทดสอบคือถ้าเจาะเลือดส่งตรวจไปแล้วเนี่ยอันนี้ทราบผลก็ประมาณสัก3วัน 3-5 วันละกันมีผลเป็นบวกเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณหมอก็จะให้งดหรือว่าทำการทดสอบด้วยการกินตามความเหมาะสมแต่ถ้าผลเป็นลบอาจจะพิจารณาทดสอบด้วยการกินเลยนะคะสำหรับอาหารที่ว่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าในบางคนที่มีการหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดอยู่นะคะหรือหลายชนิดก็ได้อันนี้เป็นการเลี่ยงอาการแพ้อาหารอาจจะทำให้เกิดการเครื่องมีผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเช่นอะไรขาดสารอาหารก็ได้เจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะในเด็กเนาะก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอลงโอกาสหายจากการแพ้อาหารลดลงแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากขึ้นนะคือก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยตรวจสอบตัวเองก็ได้นะคะใครที่เคยกินอาหารประเภทนี้ได้แต่ต่อมาถูกวินิจฉัยว่าแพ้อาหารอันนี้ก็ต้องไปตรวจซ้ำนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเออแพ้จริงหรือเปล่าหรือใครที่เคยตรวจเลือดนะคะแล้วก็ผลออกมาว่ามีการแพ้อาหารแต่ไม่แสดงอาการอันนี้ก็ต้องไปทดสอบหรือคนที่เคยมีประวัติแพ้แล้วต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้หายแล้วหรือยังก็เป็นไปได้นะเมื่อก่อน10ปีก่อนอู้แพ้จังเลยนะกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้กินได้แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหรือใครที่สงสัยว่าตัวเองแพ้อาหารแต่ไม่มีอาการใดๆที่ชัดเจนอันนี้ก็ไปทดสอบการแพ้ได้นะคะที่โรงพยาบาลหลายแห่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลายคนที่แพ้อาหารสุดฮิตเนาะอันนี้คนไทยเลยค่ะแพ้นมวัวนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่เด็กไทยแพ้มากที่สุดเนาะแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีแพ้ถั่วเหลืองหรือบางคนแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลที่มีเปลือกอ่ะเป็นหอยเป็นปูกุ้งก็มีเปลือกเนาะบางคนก็แพ้กินไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ตั้งแต่ในเด็กนะคะเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่หรือบางคนแพ้เฉพาะสมมติว่ากุ้งก็แพ้บางสายพันธุ์เนาะกูไม่น่าเชื่อจะละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะชีวิตมนุษย์เนาะบางคนบอกว่าฉันแพ้กุ้งกล้ามกรามแต่ไม่แพ้กุ้งชนิดอื่นอันนี้มีแต่บางคนแพ้ทุกสายพันธุ์กินไม่ได้เลยอันนี้เราชอบเลยไปกับคนที่แพ้แบบนี้นะเขาไม่ต้องมาแย่งเรากินเนาะหรือบางคนอาจจะแพ้ทั้งปรุงสุกและดิบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไอ้โปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้มันทนต่อความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอย่าลืมนะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงนี่นะคะอาจจะช็อกหมดสติได้นะคะไม่ว่าการแพ้อาหารจะแตกต่างไประหว่างบุคคลแต่ก็มีอาการบางอย่างที่เจอบ่อยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรับรู้ก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันเพื่อให้ทานอาหารอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยดูแลนะคะเรื่องของเรื่องใกล้ตัวนะคะที่แบบมองข้ามไม่ได้นะคะก็ต้องไปเช็คกันว่าอันไหนตัวไหนที่เราแพ้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าใครที่มีคำถามอยากจะให้ตอบเลยเป็นคำถามที่คุณหมอเคยตอบมาแล้วหรือจะรอคุณหมอมาตอบในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้หลังไมค์เลยค่ะ02-248-1366นะคะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า

0: สนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

20นาฬิกา46นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะไม่ใช่ชั่วโมงที่2นะชั่วโมงแรกกับช่วงที่2นะคะขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ทิพย์เป็นพิเศษค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือน31เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อถ้าไม่แน่ใจจะไม่กินไปถึงเห็ดใช่ไหมคะที่อารมณ์เนาะคือเราต้องดูด้วยนะว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเลยอันตรายแน่นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสวัสดีพี่ชุบแจงค่ะพี่นรีพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะนานๆได้ทักทายกันเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่ฟังผ่านของเพจ LTM FM 95นะคะที่ฟังอยู่ในต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยนะคะเวลาไปบริจาคโลหิตดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ากินแค่กาแฟกินแค่อย่างเดียวคือกาแฟแต่บางคนก็แพ้เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะอันนี้พี่อารมณ์โชคดีมากนะมีคนถามเข้ามาถึงเรื่องของการแพ้คาเฟอีนก็อาจจะไม่เยอะนะคะถามว่าจะต้องทำยังไงจริงๆก็ต้องหยุดนะเนาะเลิกไม่กินนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสัญญาณอันตรายนะสำหรับการแพ้คาเฟอีนนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่โดยการแสดงอาการออกมาก็คือมีไอมีจามมีคัดจมูกนะคะมูกไหลแล้วก็มีตาแดงบางคนแสดงออกมาแบบน้ำตาไหลก็มีนะคะแล้วก็เป็นลมพิษเป็นผื่นแดงริมฝีปากลิ้นบวมคันปากเลยนะคะแล้วก็อาการหอบหืดนะคะเหมือนกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างอื่นเลยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะนี่คืออาการของคนที่แพ้คาเฟอีนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยริมฝีปากใบหน้าและลิ้นบวมอย่างรุนแรงหายใจลำบากหายใจมีเสียงดังวีดแล้วก็มีปัญหาในการพูดและวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วใจสั่นสุดท้ายคือช็อกหมดสติก็มีนะคะสำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนถามว่าเพราะอะไรจริงๆสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะพี่ธนงที่ถามมาเนาะสาเหตุก็ไม่แน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตก็ได้นะเอาจริงๆนะเรื่องของการคั่วการที่ทำไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะที่มากับเมล็ดกาแฟอาจจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ได้และการปนเปื้อนของเชื้อรากลุ่มที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสและเพนิซิลเลียมค่ะอันนี้มันจะทนทานต่อความร้อนในกระบวนการคั่วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ทั้ง3นี้ก็อาจจะเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมค่ะลองไปสอบถามดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรามาแพ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะคือปกติแล้วเวลาเรากินกาแฟหรือกินอะไรก็ตามนะคะที่มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน่ะไอตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมอยู่ภายในลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นฤทธิ์ของคาเฟอีนจะไปส่งผลต่อการทำงานในอวัยวะต่างๆภายในร่างกายแล้วอาจทำให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นตัวกระสับกระส่ายได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันนี้จะแตกต่างกับอาการแพ้อย่างอื่นนะคะคือถ้าใครที่แพ้คาเฟอีนมันก็จะต่อต้านคาเฟอีนเช่นเดียวกับการต่อต้านเชื้อโรคแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะผลิตไอตัวที่ชื่อว่าแอนติบอดีนะออกมาอย่างอิมมูโนโกลบินอีนะที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอ่ะแล้วมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ปล่อยตัวที่ชื่อว่าฮิสตามินซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอาการแพ้เช่นการเกิดลมพิษการอักเสบหรือว่าการคันอาการบวมก็ตามนะคะอันนี้ก็เรื่องของสาเหตุนะคะทีนี้พอแพ้แล้วทำยังไงก็ต้องรักษาเนาะหลายวิธีนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะวิธีดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการกินนะคะจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของคาเฟ

คาเฟอีนนะในคาเฟอีนไม่ใช่มีในเฉพาะกาแฟนะคะในชาก็เยอะน้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนในช็อกโกแลตก็ใช่หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็มีคาเฟอีนด้วยค่ะยาบางชนิดก็มีอย่างเช่นยาบรรเทาอาการปวดที่รักษาโรคไมเกรนก็มีคาเฟอีนด้วยนะคะนี่ค่ะก็ให้รักษาด้วยวิธีกินยาก็ได้หรือหลีกเลี่ยงไปนะคะถ้ากินยาก็จะมียาแก้แพ้นี่แหละคอเฟนิลามีนนะคะแล้วก็มีถ้าแพ้ไม่รุนแรงนะไอ้ตัวนี้แต่ถ้าใช้เพื่อลดอาการคัดจมูกด้วยคุณหมอก็จะมียาอีกตัวนึงก็เรียกว่ายาต้านฮิสตามินนะคะและยาสเตียรอยด์ซึ่งถ้าไปฟังไปฟังอธิบายจากคุณหมอบางท่านนี่นะคะคุณหมอบางท่านไม่ค่อยจะจ่ายยาสเตียรอยนะปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะให้คนใช้อ่ะอาจจะกลัวจะติดหรือว่าอาจจะอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆไอ้ตัวสเตียรอยเนี่ยมันสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ได้นะแต่ว่ามีหมอบางท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมไม่ค่อยอยากจะจ่ายยาประเภทสเตียรอยให้กับผู้ป่วยนะท่านโพสต์แบบนี้นะคะหรือยาเฉพาะที่อย่างพวกครีมหรือโลชั่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะช่วยรักษาโรคแพ้คาเฟอีนได้นะคะไอ้พวกที่มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่ะลดอาการอักเสบลดอาการคันได้นะก็เป็นพวกคาลามายอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะหรือรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดก็ได้ค่ะนะใช้รักษาอาการแพ้แบบรุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งเป็นคราวไปนะจะผ่านการฉีดผ่านการหยอดก็ได้นะหรือว่าเป็นยาเม็ดก็มีที่จะให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสารก่อภูมิแพ้ได้เองการรักษาด้วยวิธีนี้นะจำเป็นต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าอาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้แบบรุนแรงได้ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงนะว่าอยู่ๆมันเป็นไปได้ยังไงนะมันแพ้ได้ยังไงเลยประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยแพ้ก็อาจจะแพ้ในสิ่งที่เราไม่เคยแพ้ได้เหมือนกันนะคะก็ถามมาเนาะได้รับคำตอบไปแล้วนะคะคุณธนงค์ค่ะมาเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่น่าเชื่อเนาะแต่ก็เขาเตือนมาก็ต้องระวังไว้แล้วกันนะคะเหตุมันเกิดที่ประเทศจีนแต่คนไทยก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับวัยสูงอายุที่เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการใส่รองเท้าว่าให้เลิกใส่ด่วนเลยเสี่ยงอันตรายถึงขั้นพิการได้นะคะคือรองเท้าเนี่ยคือถ้าฟังดูแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัยได้นะคะล่าสุดคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทรวงอกและผู้ป่วยวิกฤตจากไต้หวันนะคะไม่ใช่จีนอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยโพสต์เตือนสติผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอเลยว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าลื่นล้มจากการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจนถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไปเลยค่ะแล้วหมอย้ำว่าสำหรับวัยรุ่นการล้มอาจจะเป็นแค่แผลถลอกปอกเปิกก็แค่นั้นเองแต่ผู้สูงวัยมันรุนแรงถึงขั้นกระดูกหักสะโพกหักเลือดออกในสมองและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะต้องระวังนะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ไต้หวันเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเห็นผู้สูงอายุที่เดิมทีเนี่ยเขาเคยดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองดีทุกอย่างแต่กลับต้องสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปเลยเพียงเพราะล้มแค่ครั้งเดียวอันนี้อ้างอิงผลวิจัยมาเลยว่าผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 20% หรือบางเคสก็นี่แหละ 30% ในเวลา1ปีต่อให้รอดชีวิตมาได้ตอนที่ล้มอาจจะต้องเจอกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาวค่ะช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยเสี่ยงจะล้มมากที่สุดก็คือตอนตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกนะคะช่วงดึกๆเลยค่ะบางทีเหมือนกับสติยังไม่ตื่นเต็มที่อ่ะด้วยความที่แบบอยากจะเข้าห้องน้ำเนาะมันปวดใช่ไหมคะปวดเบานี่แหละตอนนั้นความดันโลหิตค่อนข้างต่ำ
บวกกับแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอ

0: แล้วยังสวมรองเท้าแตะที่หลวมหลุดง่ายหรือรองเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการกันลื่นความเสี่ยงที่จะล้มก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะคะมีประเภทของรองเท้าที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ควรซื้อมาใส่หนึ่งรองเท้าแตะหูหนีบอันนี้หลุดง่ายทำให้สะดุดได้ง่ายด้วยนะคะควรเลี่ยงนะคะสองรองเท้าแตะสวมที่มันส้นหลวมๆอ่ะอันนี้ไม่ช่วยประคองส้นเท้าให้มั่นคงอะไรเลยสามรองเท้าเก่าที่พื้นมันสึกจนเรียบไปแล้วมันไม่มีแรงยึดเกาะพื้นแล้วก็ทิ้งไปเลยซื้อใหม่และ4รองเท้าส้นหนาส้นตึกผู้สูงอายุยังใส่อยู่ไหมบางคนก็ใส่นะอันนั้นแหละทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายนี่คือ4รองเท้าที่อันตรายที่ผู้สูงอายุไม่ควรใส่เลยจริงๆนะคะคือบางคนน่ะเขาอาจจะชอบใส่รองเท้าส้นตึกอยู่ในบ้านนะแล้วมีจริงคนไทยไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนจีนน่ะที่ไต้หวันน่ะมีคนใส่รองเท้าส้นตึกส้นหนาอยู่ในบ้านนะบ้านตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกนะนี่แหละเสียการทรงตัวได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะก็คือต้องมีพื้นกันลื่นได้ดีไซน์ก็อาจจะแบบหุ้มส้นหน่อยหน้าเท้ากว้างไม่บีบเท้าและมีส่วนซัพพอร์ตเท้าที่เหมาะสมนะที่สำคัญคือน้ำหนักต้องเบาค่ะรวมถึงควรจะเลือกแบบที่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะตีนตุ๊กแกเนาะแทนการใช้เชือกผูกนะคะเอาใส่เนี่ยตีนตุ๊กแกแล้วก็ค่อยๆเปิดฉีกก็ได้เนาะตีนตุ๊กแกนั่นแหละเพื่อให้คนแก่สวมใส่แล้วก็ถอดได้ง่ายค่ะเนาะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอนะคะเนี่ยหมอจีนเขาให้ข้อคิดเตือนใจเลยว่าคือถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่าห้องพักฟื้นค่ากายภาพบำบัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล้มแค่ครั้งเดียวรองเท้าเซฟตี้ดีๆสักคู่หนึ่งถือว่าไม่แพงเลยค่ะคุ้มลูกหลานๆต้องซื้อก็คุณหมอบอกว่าขอเชิญชวนนะคะให้สละเวลาสั้นๆ30วินาทีพอช่วยเช็คดูรองเท้าของผู้สูงวัยในบ้านหน่อยว่ามันหลวมหรือเปล่าสึกหรอหรือยังไม่พอดีไหมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการล้มตั้งแต่เนิ่นๆแต่คนไทยยังไม่ค่อยจะใส่รองเท้าในบ้านกันเท่าไหร่เนาะน้อยใช่ไหมคะคนไทยไม่ค่อยใส่รองเท้ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าห่วงเท่ากับคนจีนที่เขาเตือนกันแต่ก็อย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเลยนะคะสำหรับในเรื่องของใครที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณหมอเขาเคยแนะนำนะว่าผู้สูงวัยอ่ะถ้าเผื่อว่ามันมีอาการแบบเสียวเท้าเสียวคือใช้งานมานานเนาะอันนี้ก็ใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ใส่รองเท้าในบ้านสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรือป้องกันอาการรองช้ำก็ได้ทีนี้รองเท้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นแหละนะรองเท้าสำหรับการลื่นในผู้สูงอายุนะคะคือรองเท้าที่เน้นการลื่นมากเกินไปจนดอกยางมันสึกและมีแรงเสียดทานสูงอันนี้ก็ทำให้รองเท้ามันหนึบกับพื้นเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอันนี้สะดุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องระวังแล้วก็ไอ้ประเภทรองเท้าหัวโตอ่ะที่ซื้อมาจากจีนเนาะมาใส่กันในบ้านน่ะหัวโตนุ่มเป็นพิเศษแม้ว่าได้รับความนิยมเพราะความนุ่มก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเสี่ยงต่อการที่ทำให้เกิดรองช้ำได้นะถ้าใส่เป็นเวลานานๆ นะคะไอตัวอุ้งเท้าน่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็รองเท้าส้นตึกที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าลืมนะเลือกซื้อรองเท้าที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการลื่นล้มแล้วก็ทำใหไม่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกหรือว่ามีอาการปวดตึงน่องนะคะก็ต้องดูแลนิดนึงเนาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะคนในบ้านเนาะนี่คือเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อว่ามีการล้มในบ้านนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าไปเจอกับพี่หมอนพพรกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาท

0: ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่58-60บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก60-64บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64-66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64-66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาปนโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรำนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายลัดราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สิริหน้า
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับ

0: ่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

่อ11:11 น.นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์พิเศษวันนี้นะคะ31 พฤษภาคมวันนี้นอกจากเป็นวันวิสาข

0: สาขาบูชาแล้วเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าก็ลืมไปนะมันก็มีวันสำคัญอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวิสาขบูชาเนาะที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จปรินิพพานเนาะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ว่าหลายคนในกรุงเทพบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมขังจราจรนี่แบบโอ้โหติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะเนี่ยบางจุดน้ำท่วมรอระบายนะบนผิวจราจรนะคะก็เห็นบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ว่ามันระบายช้าน่ะก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช้โอกาสนี้หาเสียงเลยค่ะนี่แหละมันมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าแก้ไขก็คือเรื่องน้ำท่วมนะ1 ใน 1 ใน 3หรือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยส่วนใหญ่คนกรุงเทพอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพหมายถึงว่าคนเขาพร้อมอยู่แล้วนะที่จะจับจ่ายเพราะคนทำงานส่วนใหญ่เนาะถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดกันแต่ว่าเรื่องที่คนกรุงเทพเรียกร้องมากที่สุดก็คือเรื่องของนี่แหละน้ำท่วมนะรอระบายเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไม่มีกี่อย่างประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าแถวถนนวิทยุอะค่ะโอ้โหนะคะมีต้นไม้ล้มด้วยนะคะนะก็น่าจะหนักอยู่นะเดี๋ยวไปดูบ้านพี่หมอกันมาหน่อยนะคะแถวๆนนทบุรีนะคะตกหนักเหมือนในเมืองหรือเปล่าวันนี้นะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับแป้งหลังใหม่พอได้ถ่ายนิดหน่อยแป้งโอ้หมอที่อสมทตกหน้าดูเลยน้ำท่วม
0: นั่นแหละเป็นปัญหาหนักมากเลยตรงหน้าช่องเต้าเนี่ยค่ะมันเป็นซอยที่ต่ำอ่ะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ไปจัดสดนะครับไปที่โดนไป2รอบรถต้องจอดโอ้จะกลับได้นะ
0: จอดแล้วเข้าพายเรือจอดแล้วพายเรือเข้ามา
1: ครับถามว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานสิครับโอ้โหเมื่อวาน
0: หนักใช่ไหมคะ
1: เมื่อวานนี้หนักมากมากนะครับใช้คำว่าท่วมนะท่วมจนกระทั่งมาถึงเช้าเลยนะครับตรงแถวแจ้งวัฒนะตรงหน้าแมคโครนะ
0: ค่ะโอ้โหทะลุโดนจริงเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องทำใจก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็น่าจะเป็นวันที่หนักแต่นี้เพราะว่าเป็นวันที่งานของไซแฟกเขาเลิกด้วยอะไรด้วยติดขนาดหนักว
0: ่าไทแฟกอานูก้า2026ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆโอ้แล้วนี่คือขนาดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าถึงแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ๆรถก็ยังเยอะอยู่นะในที่เมืองทองนะคะ
1: ครับพี่เข้าไปติดอยู่วันแรกที่เขาเปิดงานวันเปิดงานวันแรกที่เขาเข้าไปแม่พี่ก็
0: เข้าไปให้
1: ลูกเขาไป
0: นึกภาพออกเข้าไปติดอยู
1: ่
0: จะไปไหนก็ไม่ได้
1: ไม่แนวรถออกไม่แนวรถไปก็เลยพอเลิกงานโอ้ติดอยู่2ชั่วโมงแท็กซี่เขาก็ไม่ให้ออกมานะหมายถึงว่าไม่รับคนเนี่ยแท็กซี่เขาจะรับเฉพาะคนต่างชาติ
0: คร
1: ับพี่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ปากเกร็ดนะบอกว่าเนี่ยไล่จับกันทุกวันเลยแท็กซี่ตัวนะคนที่รายการเรานี่ท่านผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่เยอะนะตำรวจไล่จับทุกวันก็ไม่ยอมรับกับแค่กับคนไทยก็จะรับต่างชาติรับเหมาที่เขาเรียกอยู่คันหนึ่งก็ขนาดตรงในตรงนั้นนะตรงimpact มาถึงอีกคลินิกของในซอยแถวนั้น43ตรงนั้นบ้านเดินมาถึงกิโลกว่าๆเนี่ย
0: ค
1: ่ะก็บอกคิดเท่าไหร่นะ350โ
0: อ
1: ้ยพี่บอกว่าไม่ไป
0: หมายถึงว่าเขาเรียกเลยเหรอไม่ต้องกดมิเตอร์อะไรเลยเหรอ
1: เขาบอกตรงบอกไม่กดมิเตอร์นะครับ
0: ไม่กดนะขอ350
1: ครับใช่ใช่แล้วเดินมาก็เดินมาเรื่อยๆเดินเดินเดินพอดีมีลูกมีแขกนัดพบกันใช่ไหมก็เลยมารอรอทั้งนอนนัดเวลาก็เลยเวลาไปทั้งสองชั่วโมงเขาบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปรับเองผมไปรับตะกอนหรอขับรถไปรับพี่ก็เดินมาเรื่อยๆก็ขับรถไปคือไม่ใช่อะไรคืออะไรเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคุ้นชินกันแล้วนะฮะบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ไม่ได้ว่านะคนที่ที่ขับรถสาธารณะพี่ก็รู้จักเยอะแต่รายการเรานี่เยอะมากๆนะคืออะไรนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นพี่ก็ถึงบอกเอ้ยพี
0: ่ขับแท็กซี่อยู่อ่ะเพียบ
1: ก็ไม่เป็นไรครับแต่พูดให้ฟังว่าโลกเรานี่มันทุกวันนี้น้องสไลด์เรื่องฤดูกาลต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะจริงบอกว่าทุกวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนที่เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราก็เห็นว่าแต่ร้อนมากๆแม้กระทั่งฝนตกแต่ยังร้อนอากาศนี่มันโอ้โหเหลือเกินจริงนะ
0: ก็ขนาดฝนตกก็ยังร้อนอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ฝนตกน้ำท่วมอยู่อากาศก็ร้อนนะคะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะยิ่งหนักกว่าเดือนนี้พี่หม
1: อ
0: แรงเท่าไหร่ตกท่วมมากกว่านั้นไม่รู้ใครพูดนะนี่เราก็ทำให้รู้สึกว่าอุตส่าห์มนุษย์นี่คือต้องแบบว่าดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันใหญ่อ่ะพี่หมอเนาะ
1: ครับสถานการณ์เยอะแยะไปหมดวันๆนะโอ้มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะทีนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องภูมิอากาศต่างๆนี่เราก็ต้องคอยปรับคอยแก้กันไปในช่วงแต่ละวันนะต้องอาจจะมีวางแผนแต่นี้เวลาก็มีส
0: ั
1: ญญาณเตือนนะครับกรมอุตุเตือนเราบางทีเราก็ดูนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ดีนะครับเมื่อวานพี่ก็ไปงานที่ไอเอเชียทีกพี่ก
0: ็ออกจาก
1: เจริญกรุงออกจากบ้านคิดว่าโอ้โหวันนี้จะไปทันไหมเนี่ยก็ไปงานก็เปิดตัวสินค้าพี่ก็ได้รับเชิญไปพี่ก็ขับพี่งานก็สองทุ่มพี่ออกจากบ้านหกโมงประมาณเกือบหกโมงแล้วมันมาติดอยู่แต่หน้าบ้านนี่แหละครับพอจะขึ้นทางด่วนได
0: ้โอ้โหออกมาเพิ่งติดเลย
1: ใช่พอขึ้นทางด่วนก็ยังชั่วติดอยู่ตรงหน้าปากซอยประมาณชั่วโมงกว่า
0: แต่กว่าจะได้ขึ้นทางด่วนก็หนักเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ที่ไปทาง
0: นี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีทุกมุมเมืองเป็นใยแมงมุมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือสุดท้ายแล้วเราก็ยังขับรถอยู่ดีนะที่หมอนะเอาจริงๆ
1: มันเรื่องของอย่างนี้ครับ
0: ความ
1: เร
0: ื่อง
1: ของความสะดวกเพราะว่าเราไปแต่ตัวเราไม่ไปแต่ตัวยังก็ไปงานพวกแสดงสินค้าพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกับไปเนี่ยมันจะไปดูเฉยๆบางคนซื้อโอ้โห
0: มันต้องซื้อของด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: นะแล้วยิ่งไปเจอของถูกใจของราคาลดมีโปรโมชั่นโอ้โหพี่หมอเอ้ยซื้อเป็นสนุกสนาน
1: วันนั้นนะพี่ไปเดินได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งงานหรอกพอไปบ่ายแล้วก็โอ้ก็แจกของสไลด์ก็เนื่องอย่างเป็นงานเรื่องของอาหารนะมันอาหารที่แบบมันก็เรียกว่าเป็นอาหารที่มันค่อนข้างจะไฮเทค
0: มีเวลาจำกัดใช่ไหมคะ
1: ไอไฮเทคหมายถึงว่ามันมีอาหารที่พัฒนามันเป็นอาหารรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็น
0: โยงไปถึงเรื่องของ
1: นวัตกรรมใช่นวัตกรรมที่แปลกๆใหม่ๆนะโอ้ไปถึงให้ชิมโอ้ชิมกันเยอะไปหมดอะชิมกันจนตรงกลางวะ
0: ต้องชิมต้องแจกก็อยากจะเอากลับไปให้คนที่บ้านชิมบ้างอย่างนี้เนาะก็คือ
1: ครับแต่ก็มีขายด้วยครับเขาขายด้วยขายก็ขายราคาถูกไงเขาเลยซื้อกัน
0: เออเนี่ยให้ไปรถไฟฟ้ายังไงอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องไปได้
1: รถไฟฟ้าก็ใช้เยอะนะถ้าพี่ขับรถไปดูก็คนลงเยอะเหมือนกันครับใช้เยอะนะใช้เยอะครับใช้เยอะอยู่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ครับก็มีสองสถานีเออวันนี้น้องสิริจะพูดเรื่องวันอะไรนะกี่วันมาวิสาขบูชาแล้วก
0: ็วันเลยวันวิสาขบูชากับวันงดสูบบุหรี่โลกมันตรงกันพอดีค่ะ
1: เมื่อกี้นี้กับ เมื่อเพลงเมื่อกี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความดีใช่ไหม

0: พื่อฝั่งดี
1: ใช่อยู่เพื่อความดีใช่ไหม
0: อยู่เพื่อความดีทีเนี้ยมีท่านผู้ฟังฟังท่านก็ถามว่าไอ้คำว่าอินทรีย์มันส่วนไหนของร่างกายนะกระถามว่านะท่านผู้ฟังก็ไลน์มาถามว่าไอ้คำว่าสิ้นอินทรีย์เนี่ยมันคือสิ้นส่วนไหนของร่างกาย
1: สิ้นอินทรีย์
0: เพลงเมื่อกี้เนี่ยครับเพลงอยู่เพื่อความดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีนะพี่ว่าคือคำว่าอินทรีย์นี่พี่ว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคำว่าอินทรีย์สิ้นอินทรีย์
1: จะแต่งเป็นเพลงได้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เรื่องบอกว่าเมื่อสิ้นอินทรีย์ใช่ไหมคือเพลงเนี้ยพี่ดูแล้วเหมือนกับเป็นการมีความหมาย
1: มันออกค่ะ
0: โอ้ความหมายก็คือเหมือนกับว่าแหมชีวิตเหมือนกับเปรียบกับเหมือนชีวิตคนเราอ่ะนั่นคือแปลว่ามันเป็นคำเตือนน่ะมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าใช่ไหมเมื่อกี้เรามาถามตัวเองว่า
1: เมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย์
0: ที่บอกมาลายสิ้นอินทรีย์ประดับว่าแต่ชั่วดีมีแต่ชั่วดีประดับว่าในโลกาใช่ไหม
1: อินทรีย์ก็คือร่างกายเราใช่ไหมพี่หมอ
0: ใช่ครับคือร่างกาย
1: รวมทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ร่างกายเป็นหนึ่งความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เหรอคะใช่ไหม
0: มันเป็นทุกระบบพูดง่ายดีกว่านะ
1: ทุกระบบของร่างกายก็คือเป็น
0: ทุกระบบของร่างกายก็คือมาสิ้นชีวิตนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณนั่นน่ะคุณวิชัยถามว่าคำว่าอินทรีย์มันคืออะไรเขาบอกเขาเคยได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าอินทรีย์ก็คือทุกระบบในร่างกายของเราที่ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนไว้ว่าเมื่อเราสิ้นชีวิตอะพูดง่ายๆนะเราเมื่อชีวิตก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากคุณงามความดีหรือว่าผลงานที่เราได้สร้างไว้ใช่ไหมอย่างนี้แหละคือก็บอกว่าขึ้นอินทรีย์เนี่ยมันก็บอกว่าบอกเมื่อสิ้นอินทรีย์เนี่ยทรัพย์สินที่เราทำอะไรมาเนี่ยเป็นของโลกทั้งหมดนะมือคือแค่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็มันก็ไปสู่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็ง่ายๆนี่เองอะนะก็เหลือแต่ความดีใช่ไหมที่เป็นของเราเป็นอนุสรณ์ชีวิต
1: เหลือแค่ความดีเท่านั้น
0: เหลือมีแต่ชื่อเสียงมีแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมไว้บนแผ่นดิน
1: นี่คือสูญสลายหายไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่เหลือละสิ้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดมวลละหมดละ
0: นั่นที่มัน
1: คือที่มาของวลีนี้
0: ใช่ใช่ทีนี้มาถึงวันนี้นั่นคือที่วันมาฆบูชาเราก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่อย่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ใช่ไหมระดับขันธปรินิพพานนี่ก็สักก็วันนี้เป็นวันที่วันสำคัญใช่ไหมครับก็วันตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะซึ่งเป็นวันเป็นเดือน6ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มาประจบกันในวันเดียวกันใช่ไหมต้องเป็นสิมหัศจรรย
1: ์อันนี้ก็ใช
0: ่ครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นกติธรรมเหมือนกันก็เลยจะให้เห็นว่าเกิดตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเหมือนกับเพลงเมื่อกี้จริงเลยนะฮะทีนี้เราก็พูดให้ลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็ต้องแสดงว่ามันเป็นวันนี้วันที่เรารำลึกถึงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆก็ว่าได้นะและเป็นวันที่สำคัญที่ทำบุญตักบาตรเวียนเทียน อะไรฟังเทศฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นในความหมายของใช่ใช่ใช่ใช่นั่นนะก็เลยทำให้เรามันเป็นคำสอนเหมือนกันคืออะไรว่าการกรองที่พวกคนนี้ไปเวียนกันจ้างเวียนเทียนแต่ไม่รู้ความหมายนะครับ
1: ถามก็บางทีตอบไม่ได้ว่าไปเวียนเทียนทำไม
0: ครับก
2: ขาบอกว่า

0: ูดง่ายว่าเราก็ไปเวียนก็เพื่อก็รำลึกถึงคุณพระพุทธประจำพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นด้วยน
1: ะ
0: ที่บางคนก็สวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอะไรก็รอบๆไปใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเวลาเราไปฟังเทศเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านก็คงจะสอนนะครับสอนถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วพี่ว่างี้นะเกิดขึ้นให้รู้ความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เรานั้นนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดแก่เจ็บตายอ่ะที่เขาว่ากันไปนะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราอยู่เนี่ยเราก็ทำแต่ความดีทำประทำบุญทำแต่สิ่งที่เป็นบุญนะโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างเนี้ยนะถือว่าเป็นบุญไว้เวียนเทียนก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ถือว่าทำบุญแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันที่น่าจะทำให้เราเนี่ยย้อนถึงสิ่งหรือว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยนะว่าละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสคือความหมายนั่นคือเราคิดดูเดี๋ยวไอ้แค่สามคำเนี่ยละชั่วทำดีทำชีวิตให้ผ่องทำ
1: ไปทำไมมันมุ่งยากเย็นมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ที่นี่คือแต่ความหมายลึกมากนะนุ้ยอะไรนะก็บอกว่าคนเราอ่ะนะครับคำว่าบุญเนี่ยมันบุญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่การกระทำของเรานี่นะครับไม่ว่าเป็นการคิดการพูดการกระทำก็คือพวกศีลนั่นแหละก็คือศีลห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะบอกว่ามนุษย์เราที่เวียนกันอยู่ทุกวันในที่ตัดอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเรื่องจากกิเลสสามตัวกิเลสที่หนาหนาที่หนักหนาสาหัสก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในทุกมนุษย์ทุกตัวคนนะแต่ว่าอย่างที่คนเราถ้าพระเจ้าบอกท่านสอนไว้ให้ละโลภใช่ไหมละความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงอ่ะให้มันหมดไปใช่ไหมถึงจะคือคนเราถ้าเกิดมันไม่ยึดกับสามสิ่งนี้มันคือไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์คือในหลักพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้ยากนะเวียนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจนะเรื่องความ
1: โกรธแต่ว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินเน
0: า
1: ะ
0: ยากมากครับโดยเฉพาะเรื่องความโกรธอะไรลองเรื่องความโกรธเห็นไหมโอ้โหมันรุนแรงมากๆเลยไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนพูดผิดนิดเดียวขับรถปาดหน้านิดเดียวโอ้โหเป็นเรื่องแบบฆ่าเลยอ่ะใช่ไหมทะเลาะกันชกกันความโลภความ
1: ร้ายกัน
0: เนี่ยใช่นะทีนี้เขาบอกว่าวันนี้วันมาฆบูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะพระท่านสอนถ้าคนได้เข้าวัดอะไรนะฟังพระท่านก็จะเตือนขัดเกลาเรื่องของกิเลสทั้งสามตัวนี้แหละคือให้ละให้รู้จักนะว่าความโกรธนะว่าภัยของความโกรธเป็นยังไงภัยของความโลภเป็นไงความหลงเป็นยังไงใช่ไหมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญเลยบอกว่าอาจจะเป็นวันหนึ่งที่เช่นคนเราที่เคยโกรธใครผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นการให้อภัยเป็นการทำบุญเหมือนกันนะคือบุญนี่เราไม่ได้ทำด้วยว่าให้ทานหรือว่าให้เงินทำบุญนะแต่ว่าให้อภัยก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมหมายถึงว่าภัยคนที่เรากำลังโกรธอยู่ไม่ถูกใจอย่างนี้เหรอพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช่เราโกรธ
1: ให้อภัยวันนี้
0: อาฆาตใครก็เลิกโกรธไปเนี่ยนะทำจิตให้ผ่องใสไงเพราะว่าไอ้คำว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตก็คือทำจิตได้บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังนินทาคนโน้นยังว่าคนนี้ยังเห็นอะไรที่มาอาฆาตใบพยาบาทคนไอ้นี่เคยทำกับเราก็จะต้องจัดการมันอะไรต่ออะไรเนี่ยรอจังหวะที่ว่าแค้นปิดฟีก็ไม่สายอะไรประมาณให้มันเลิกกันเฉยๆอัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือแค้นฝังหุ่น
0: นั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปอ่ะมันเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นที่คิดนะเริ่มต้นที่จิตใจของเราเนี่ยแหละใช่ไหมคือที่ในศีลห้าแค่ศีลห้านี้โอ้โหแหมก็มันทำให้เราเนี่ยจิตใจผ่องใสได้แล้วนะพี่ว่านะ

0: นั้นก็ไม่ทำชั่วไม่ก็ทำความดีทำจิตมันก็ผ่องบริสุทธิ์ผ่องใสได้แล้วทีนี้พี่ดูฟังเพลงเมื่อกี้พี่สะท้อนเหมือนกันเลยว่าก็ร่างกายคนเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายเราเมื่อเราตายมันก็ร่างกายเราก็เหมือนกับยืมธรรมชาติมาใช้พอเราสิ้นชีวิตมันก็ลงใช่ไหมกลับไปสู่ที่กลับไปสู่ให้คืนธรรมชาติเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรว่าจิตของคนเราพี่บอกว่าอยากให้คนเราเข้าใจคำว่าพบหน้าภูมิพบข้างหน้าที่เราจะไปเพราะจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะจิตของเราที่คำว่าจิตบริสุทธิ์ผ่องใสพวกนี้นะก็คนเราตอนที่ชีวิตมันจะสิ้นในนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าจิตเราบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยเขาบอกว่าอบายภูมินั้นได้เลยว่าไม่ไปนะอาจจะไปพบภูมิที่ดีนะฮะไปภูมิที่ดี
1: ที่ดีนั้นมันจะดีกว่าปัจจุบันไหมจะดีกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ไหมพี่หมอคำว่าพบภูมิที่ดีเนี่ย
0: ครับพบภูมิที่ดีมันอยู่ที่การสั่งสมบุญ
1: ของคนนั้นๆนะคะ
0: ใช่ครับสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมโดยเฉพาะจิตนั่นคืออะไรเราต้องเข้าใจคำว่าจิตของสายจิตนี่นะจิตของคนโอ้โหมันพี่เนี่ยจริงๆเราอยากให้คนไทยเราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องคำว่าจิตนะครับกำลังจิตพลังจิตนะอันนี้เป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเราสิ้นชีวิตนะร่างกายเราทิ้งร่างแล้วแต่จิตเราไปเลยไปเข้าสู่ร่างอื่นนะอาจจะไปสู่ร่างสุนัขร่างแมวร่างสัตว์เลี้ยงฉันอะไรมันเป็นที่หมายอยู่ที่จิตที่เราทำไว้นะที่บอกถ้า5ศีลข้อ5ตั้ง5ข้อนี้ทำได้ก็อบายภูมิไม่ไปแล้วนะอาจจะไปที่ดีขึ้นฉะนั้นธาตุของคนเราบอกว่าโอ้โหมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคืออะไรเราเองอะนะไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ถึงได้มาชาตินี้เรามาเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องปลูกฝังต้องให้คนรู้จักสั่งสมพลังจิตก็คือด้วยการทำสมาธิแล้วก็เจริญสติมันก็มีพลังจริงๆน้องสไลพี่ก็จริงๆแล้วนะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวตนพระปัจจตังก็คือรู้ด้วยตัวเองพี่ก็ฟังนะเดี๋ยวนี้รายการของอสมทเราหลายช่องนะก็มักจะพูดเรื่องของการพูดถึงเรื่องของหลักธรรมเป็นเยอะกันเยอะขึ้นนะคือทำให้เวลามีเหตุร้ายหรือมีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆว่าพูดไปเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพจิตที่สำคัญมากๆพอเรามุ่งไปแต่เรื่องร่างกายเราพูดบ่อยในรายการเสพสมทเนหากับสุขภาพผิวไหลเราก็พูดถึงเรื่องร่างกายนะฮะมีหมอนู่นหมอนี่มาแนะนำเรื่องแก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าละเลยเรื่องของสุขภาพจิตจิตใจนี่
1: จริง
0: เรื่องพลังจิตนั่นคืออะไรกำลังสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากมากนะก็เราคือจริงๆเวลาอย่างกับหมอเนี่ยหมอเป็นคนที่ทุกครีเรื่องของการโรคโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตก็จะเห็นถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะแล้วก็ทำไมถึงเรื่องสุขภาพกรมสุขภาพจิตต้องอยู่ในลองคิดตั้งกลมเลยไม่ใช่ในน้อย
1: นี่ถือว่าใหญ่มากเนาะ
0: ใหญ่ครับใหญ่แต่แรงว่าด้านจิตมันไม่แพ้กับร่างกายเลยนะ
1: ฮะ
0: บ้านเราอ่ะเวลาบอกผมพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตคิดว่าคนบ้าหรือคนประสาทแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นความบกพร่องของจิตในบางขณะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ที่เขาบอกว่าโอ้ยหมอสุขภาพจิตนี่ไม่ว่างเลยนะ
1: ค
0: ือในภาวะของเราเวลาเครียดแพนิคอะไรที่เราเป็นกันบ่อยเนาะมันโอ้มันจิตครับร่างกายเรามันกระทบจิตใจเรามันกระทบเยอะทุกอย่างเลยโอ้ยเนี่ยอะไรมันมากระทบเราเยอะเราโกรธปั๊บเนี่ยโอ้มันใจเรามันร้อนมันกระทบเราอย่างแรงเลยนะ นะโลภก็เหมือนกันหลงอันทุกอย่างมันก็มากระทบจิตเราแต่ถ้าจิตถ้าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดระดับว่าเรามันเครียดแค่นี้มันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าปล่อยวางอะไรที่มันผ่านพ้นไปได้โดยไม่กระทบมากๆนะไม่ถึงกับต้องเป็นแพนิคไม่ถึงกับต้องนอนไม่หลับปวดหัวมันเวลาเราบอกว่าไปหาหมอหมอบอกท้องเสียไม่ต้องเสียเดี๋ยวว่ามันไม่ได้มีเชื้ออะไรเลยนะบอกเอาไวรัสลงกระเพาะคือความเครียดมันคุมในหลายระบบหลายระบบนะพอนอนไม่หลับปุ๊บทีเนี้ยไปเป็นเรื่องเลยนะสไลนั่นนอนไม่เต็มที่นอนไม่มีคุณภาพเนี่ยนะรวนเลยครับเคมีในสมองรวนสารสำคัญฮอร์โมนหลายๆตัวที่วันก่อนที่อาจารย์ประจักษ์ท่านพูดนะ
1: ค่ะ
0: เซโรโทนิน
1: ใน YouTube อ่ะไปฟังแล้วดีมากเลยพี่หมอเนาะที่พี่หมอส่งมาให้ดู
0: ครับอาจารย์ประจักษ์นี่มาหลังต้องเชิญท่านมาพูดหน่อยก็ได้นะเนี่ยวิสิตอท่านถือว่าเป็นในตัวตนท่านอ่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะแล้วก็ท่านพูดถึงในแนวของด้านจิตใจด้วยในหน้าสุขภาพจิตด้วยไง
1: ได้เลยพี่หมอก
0: ็
1: คืออยากจะเชิญมากแต่ว่ากลัวว่าอาจารย์จะไม่ว่างอาจารย์แบบเป็นหมอชื่อดังหมอดังอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ดังระดับประเทศเลยแหละ
1: ตอนพี่ก็ไปใครก็รู้จักอ่ะหมอพันศักดิ์อ่ะ
0: ครับพี่ก็ไปอยู่ในแวดวงจากไอของอาจารย์อักเสียงศักดิ์อาจารย์วงศักดิ์นะนั่นก็คือท่านปรมาจารย์นะพวกศาสตราจารย์นะก็อยู่ในที่เดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะน่าสนใจเนาะ
0: ก็ไอพี่ว่านะไอเรื่องของปัญญาคืออะไรว่าคือคนเราอ่ะทุกวันนี้เราก็ต้องมาเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าด้านร่างกายด้านจิตใจนะคือน้องสิวไลอ่ะพี่ว่าพวกเราน้องสิวไลเองนี่ก็ผ่านคนนี้มีแฟนคลับเยอะท่านผู้ฟังเรานี่นะที่บอกน้องสิวไลว่าเราเห็นนะที่คนที่มาปรึกษาเนี่ยไม่ว่าปัญหาร่างกายเนี่ยปัญหาเรื่องเพศเอางั้นกันน้องสิวไลว่าเรื่องของสิบสมสนิหาเรานี่ปัญหาเรื่องเพศเรื่องการคงรักคงเรือนเรื่องความบกพร่องทางเพศเนี่ยถ้าเราพอมาดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นสาเหตุจากร่างกายอย่างเดียวมักจะมีด้านสุขภาพ
1: ด้วย
0: ด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ทั้งสองทางใช่ไหมทั้งร่างกายด้วยจิตใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อะไรที่บอกว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยหรือจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตวิทยาเนี่ยแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาด้วยกันคำแนะนำแล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวนี้มียานะครับเนื่องจากว่าสุขภาพจิตนั้นมันถูกควบคุมด้วยการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งมันมีหลายตัวมากเลยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันเรื่องไม่ใช่บ้านเราโลกเนี่ยมันปัจจุบันมันเรื่องธนาการนะเรื่องรักษาพวกอาการที่ความผิดปกติของด้านสมองนะเรื่องหลั่งสารที่สำคัญเนี่ยโดยที่ถ้าไปพบอย่างนี้นะแล้วการกินยาเหมือนกันยานอนหลับก็กินได้นะแต่ต้องกินอยู่ภายใต้ของคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการกินก็กินอย่างไรไม่ให้ร่างกายเรามีผลหรือต้องเสพติดกับยาหรืออะไรต่างๆมันขอไปพบคุณหมอนะอย่าไปทำอะไรกันอย่าไปคิดว่ากินในนี้ก็ได้อ๋อนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดียาพวกยานอนหลับยารักษาด้านสุขภาพจิตเนี่ยตามคลินิกก็ตามหลังโรงทำคลินิกไม่ค่อยมียกเว้นว่าคลินิกที่มีคุณหมอด้านจิตเวชอยู่นะด้านจิตแพทย์อะไรเงี้ยนะที่เราก็พูดไปไกลนู่นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพจิตธรรมะช่วยได
1: ้
0: นะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ครับอย่างที่บอกพี่ว่าความแข็งแรงของจิตใจระบบความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมสามารถที่จะเดินเหินอะไรต่ออะไรได้หมดแต่ว่า แข็งแรงด้านจิตใจนี่ก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกวันวันอันนู้นมาตบไอ้นี่โอ้ยสารพัดตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมารับปัญหาเยอะๆนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราความแข็งแรงของสุขภาพจิตเรานะครับวันนั้นเราก็ไม่ต้องไปกุ้มไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติก็คือสะสมพลังจิตนะฮะอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงสมถะวิปัสสนานะถ้าเราพูดตรงนั้นเดี๋ยวก็ตกใจอีกแต่ที่จริงไม่ได้ยากนะพี่ก็
1: อาจจะดูมันใช่ไหมบางคนอาจจะว่าอุ้ยดูลึกเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ครับแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันหลักคำสอนก็นะมันพี่เห็นรายการหลายๆรายการไปแล้วก็จะพูดถึงสอนว่าทุกวันนะสะสมพลังจิตด้วยการนั่งสมาธิแค่5นาทีเดินจงกรม15นาทีนั่งสัก15นาทีภาวนาเอาจิตกำหนดไว้ไม่ให้วอกแวกอ่ะให้เป็นหนึ่งเดียวเอกตะที่เราก็พูดไปเรื่องธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังแต่เราบอกคุณหมอไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเลยบอกพี่
1: ไปนั่งสาธุนั่งพนมมือสาธุกันใหญ่เลย
0: นั่นแหละแต่เราไม่อยากเราอยากให้ทุกคนรู้สึกเลยว่าให้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเห็นไหมวันนี้วันสำคัญสำหรับวันนี้แหละคือหลักคำง่ายๆแค่สามคำนี่แหละใช่ไหมละชั่วความชั่วเราไม่ทำนะทั้งหมดอ่ะทำแต่สิ่งที่ดีนะแล้วทำจิตให้ผ่องจิตมันจะผ่องใสได้เพราะอะไรเพราะมันต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตใครไม่อะไรเงี้ยนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่กระทั่งตัวเองอย่างเงี้ยแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ง่ายๆแค่นั้นเองอะไรนะ
1: คือ
0: รายการเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเราก็มีเยอะวันนี้มีคนโทรขอเบอร์นุสิวไลไม่ทราบเขาโทรไปยังไม่รู้
1: โทรมาค่ะก็ยังเพื่อนปรึกษาก็บอกว่าอ๋อพี่หมอให้เบอร์มาแต่ว่าเขาบอกว่าหมอไหนรู้ทราบไหมคะก็บอกว่าหมอวิวัฒน
0: ์อ๋อโอ้ยจำผิด
1: อยู่ที่โคราชค่ะโทรมาแล้ว
0: อ๋อคืออย่างไรรายการเรา
1: ค่ะ
0: พี่นี่สงสารนะบางคนโทรมาเยอะโทรมา
1: สงสารมากใช่ค่ะตอนแรกก็ยังจับใจความไม่ได้ว่าเออเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรปรากฏว่าเออเขาเดือดร้อนจริงๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนอื่นแต่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาค่ะพี่หมออ
0: ืม
1: ก็เข้าใจวันนี้รับสายคุยก็เห็นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้พี่เขาคุยหน้าใหม่จะได้คือปัญหาเขาจะได้แบบอย่างน้อยเขาได้ระบายอย่างนี้หมอเนาะ
0: ใช่
1: ได้ระบายค่ะ
0: ครับเนี่ยเราก็เอาแค่ประมาณนี้นะวันสำคัญวันนี้นะครับขอให้ทำจิตให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: สงสัย
0: ใจก็สงบครับนั่น
1: แหละใช่ไหมก็หลายคนบอกว่าโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยฝนก็ตกเศรษฐกิจก็ไม่ดียิ่งถ้าใครแบบมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วช่วงหลังนี่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นถึงช่วงเวลาวัยหนึ่งอะตอนนี้คนรู้จักคนข้างบ้านหรือจะเป็นญาติเนาะป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะช่วงนี้พี่หม
0: อ
1: เยอะจริงๆนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยอ๋ออันนี้รับทราบข่าวญาติเสียรับทราบข่าวญาติป่วยอยู่โรงพยาบาลแอดมิดหาลูกหลานบางทีบางบ้านก็อาจจะมีแค่คน2คนก็ต้องจ้างคนอื่นซึ่งเป็นลูกๆหลานๆที่แบบอาจจะเป็นญาติสนิทไปเฝ้าไปอะไรเงี้ยมันจำเป็นแน่เนาะเนี่ยมันเลยต้องทำให้เราต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะพี่หมอนะในการใช้ชีวิตในอนาคตว่าไหม
0: แน่นอนครับแต่ที่จริงปัจจุบันสลายเราก็เรียกว่าการเจริญทางการแพทย์นะหรือด้านสุขภาพเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องก็เรียกว่ายังไงวิธีการตั้งรับนะตั้งรับปรับตัวเตรียมตัวนะเวลาเราเข้าสู่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยซึ่งจริงๆเราเห็นอยู่บ่อยเลยว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เรื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนนะคือสิ่งเนี้ยที่ว่ามันจะต้องตระหนักให้ดีนะแล้วก็ต้องเข้าใจคือการแพทย์สมัยใหม่อ่ะพี่ว่ามันที่เวลเน็ตที่เขาเปิดกันเยอะแล้วก็ทุกเวลเน็ตเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพ

0: ทางด้านจิตด้วยนะด้านจิตใจเนี่ยที่สำคัญนะก็มีเอาหลักธรรมคำสอนหรือหลักปฏิบัติอะไรต่างๆมีเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากแต่ว่าการไปที่ไหนที่ดูแล้วว่าได้ผลจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะมีหลายที่ต้องใส่ที่ไปฝึกฟรีไปเรียนฟรีนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลายที่เลยนะที่พี่ครูจักก็มีสนใจก็จะแนะนำให้นะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแล้วก็คือเห็นจริงอ่ะเห็นผลจริงนะแล้วเข้าใจง่ายอะไรพวกนี้เอาอย่างนั้นดีกว่า
1: เนาะ
0: ค่อยปรับตัวไปครับ
1: ใช่ค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมีในส่วนของคำถามที่ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้นะคะใครอยากจะฝากไว้หลังไมค์ก็ต้องแป้งรออยู่นะเวลาสั้นๆโทรมาได้ค่ะ022481366เหมือนเดิมพักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: รายการนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขออภัยจริงๆในส่วนของเพจนะคะวันนี้เนี่ยทราบแต่ว่ามีผู้เข้าชมนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีคำถามไหมนะคะมันเหมือนมันไม่โชว์อะไรบางอย่างค่ะพี่หมอค่ะอ๋อเพิ่งเข้ามาเนาะพี่เอกสินคุณป้าหนูวานนะคะเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเห็นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรายังตอบไม่จบใช่ไหมพี่หมอเรื่องของจดหมายท่านผู้ฟังที่มีอาการเรื่องของเกี่ยวกับลูกอัณฑะลูกเดียวอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งเขาบอกว่าการมีลูกอัณฑะข้างเดียวมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยจริงไหมแล้วก็จะไม่หย่อนสมรรถภาพทางเพศเร็วขึ้นนะคะพี่หม
1: อ
0: ข้างเดียวข้างเดียว
1: ข้างเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ถามว่าม
0: ีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่ามันเสมอไปไหมคะ
1: อ๋อไม่เสมอไปครับที่จริงไงเรื่องต่อมไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรต่ออะไรนั้นนะมันไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการที่มีอัณฑะข้างเดียวนะไอ้เรื่องอัณฑะข้างเดียวนี่จริงเราเคยได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ตอบมานานเลยเรื่องอัณฑะข้างเดียวเมื่อก่อนผู้ชายตกใจมากเลยนะว่ามันกลัวว่าสมรรถภาพทางเพศจะไม่ดีเหมือนกับคนที่มีทั้งสองนะมีทั้งสองข้างแล้วก็กลัวไม่มีลูกมั่งไม่มั่นใจตัวเองต่างๆนานาเราก็เคยให้คำปรึกษาว่าที่จริงลูกอัณฑะนี่บางทีอาจจะที่มันมีข้างเดียวนี่บางทีมันอาจจะไม่ออกมาข้างในก็ได้จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการที่มีลูกยากก็ไม่ใช่อีกก็มีคนที่มีลูกอัณฑะข้างเดียวเนี่ยก็สามารถมีลูกเยอะแยะไปครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไหมหรือว่าอะไรเพื่อดูถ้าจากจดหมายนี่คือพี่แกกังวลนะว่ามันต้องมีโอกาสเป็น

0: อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องมะเร็ง
1: คือเวลาสมัยนี้นะคนที่มีปัญหานะครับโดยเพราะมีความกังวลเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะต่างๆพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากลูกอัณฑะนะถ้าเดี๋ยวนี้จะไปหาคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับคือถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งก็ดีนะเรื่องของที่เขากังวลกันนะว่าน้ำอสุจิไม่มากกลัวมีลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวนี้มันตรวจได้หมดครับนะถ้าจะให้ดีพี่ว่าต้องน่าจะไปพบคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะอาจจะไปตรวจพวกอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะดูว่าเป็นยังไงที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมหรือมีความบกพร่องอื่นๆหรือเปล่านะโดยเฉพาะเวลาตั้งผู้หญิงมีบางคนตกใจที่ทำไมสามีของเราสามีฉันทำไมมีลูกอัณฑะข้างเดียวนะกลัวนู่นกลัวนี่ต่างๆแต่ที่จริงไม่มีปัญหานะถ้าที่เคยเมื่อก่อนนี้จดหมายถามมาเยอะนะที่ในกรณีผมเนี่ยว่าลูกอัณฑะข้างเดียวแล้วเนี่ยถ้าลูกออกมาจะไม่แข็งแรงไหมเชื้อน้ำเชื้อจะน้อยไหมเลยไหมไม่เลยนะก็ที่เคยตอบเคยบอกว่าเคยแนะนำไปนะพอเสร็จแล้วก็ไปมีลูกนะครับแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศได้ปกตินะไม่ได้มีความหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางคนบอกโอ้ควรจะเตือนไว้นู่นไม่เลยครับ
0: ค่ะก็ประมาณนั้นเนาะไม่ต้องกังวลง่ายเนาะพี่หมอเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวล
0: ค่ะก็สมรรถภาพทางเพศอายุ45ก็รักษาได้เนาะพี่หมอเน
1: าะรักษาได้ครับ
0: ร
1: ัก
0: ษาพี่หมอเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับเจ้าของจดหมายฉบับนี้เนาะก็พี่หมอให้เบอร์โทรสักนิดนึงนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเชิญค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ครับโทรมาได้เนาะช่วงสายๆหน่อยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าใครรอได้ก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้ในช่วงรายการของเรานะคะเสร็จสมเสน่หานั่นเองนะคะ1ชั่วโมง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็น

0: ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่า

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่

0: ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุก

0: สวัสดียามเช้า 4:51 นาทีได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะข่าวเช้า 9:45 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95 Super Station ด้วยนะคะกับเรา2คนเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เป็นเช้าที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะถล่มหนักมากกว่านี้นะคะฝนเพลงเลยค่ะฝนเพลงสองเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะฝนหนักจริงๆวันนี้นะคะก
1: ็
0: ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะคะอันตรายจากฝนตกนะคะฝนตกสะสมด้วยเมื่อวานนี้ก็หนักอยู่เนาะหนักมากในกรุงเทพในปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดค่ะลุงลุง
1: ครับเมื่อก่อนบอกย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำเดี๋ยวนี้มันไม่พรำพรำเลย
0: มันพรำมากเลยนะคะ
1: เวลามันตกจนตกหนักหนักนะฮะ
0: จังจริงหลายพื้นที่ด้วยนะคะจน
1: วันนี้เขามีคำศัพท์ทางที่ผู้วิชาการเขาเรียกอะไรนะเรนบอมเรนบอม
0: เรนบอมใช่
1: ใช่ไหมที่เวลาตกหนักจนน้ำมันจนท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันบอมมันเหมือนระเบิดฝนเนาะเหมือนฝนแบบว่ามันสะสมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะมันบ่นลงมาแบบว่าโอ้โหปั๊บเดียวน้ำระบายไม่ทันจริงๆบางที่นะคะ
1: มันมีโต๊ะความพัมแล้วนะครับโอ้
0: ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็ใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ต้องเช็คลมฟ้าอากาศนิดนึงนะโดยเฉพาะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะใครจะไปทะเลนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีลมค่อนข้างแรงมากนะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนตกเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ถ้าฝนตกก็เนี่ย2เมตรถึง3เมตรเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คเลยค่ะ1182เพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าใครจะแบบอยากจะนั่งเรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะเช็คนิดนึงก็ได้น้องๆนะ
1: ใช่เพราะว่าพวกทัวร์เนี่ยเขาจะถ้าคลื่นสูงเขาก็ไม่ออกเรือนะฮะบางทีเราซื้อทริปไปแล้วก็ต้องยกเลิกกันไป
0: เคยมีเรือเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกแต่ว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำเป็นก็เตรียมพร้อมมาแล้วเขาอยากจะออกถึงแม้ว่าออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็มีนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเอาจริงๆนะลูกของคุณป้านะคะเป็นคุณป้าแท้ๆเลยค่ะไปกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้ง10กว่าคน13ชีวิตเชื่อไหมว่าเสียชีวิตพี่สาวแต่เนี้ยไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองถล่มไม่มีเรนบอมอะไรนะอยู่ๆคนขับเรือเขาบอกว่าเขารีบเหมือนกับเขารับนักท่องเที่ยวไว้อีกกลุ่มนึงอ่ะ
1: โอ้จะทำเวลา
0: ทำเวลาใช่ค่ะคือแบบตะห้อบึงบึงบึงเลยปรากฏว่าอยู่ๆเรือคว่ำค่ะพี่สาวเสียชีวิตที่กระบี่ที่เป็นข่าวไม่กี่วันเนี่ยค่ะลุง
1: โอ้โหครับ
0: โอ้โหแบบไปกันทั้งบ้านเลยนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยอันน่ากลัวมากเนาะเรื่องพอรู้สึกว่าตอนแรกก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดหลายวันเราก็อยากจะไปสตูลไปหาพี่หญิงดีสักครั้งนึงนะคะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฝนมันยังหนักอยู่นะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
1: โอ้ใช่น่ากลัว
0: ก็เช็คก่อนนะเช็คก่อนใครจะไปนะคะ1182นะคะเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: หลายจังหวัดที่จะโดนถล่มกรุงเทพก็ไม่รอดนะคะวันนี้
1: ครับขนาดเดือนที่แล้วที่ผมไปภูเก็ตนะครับพี
0: ่
1: ก็จองแบบจองเรือที่จะออกไปพีพีไว้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนไปล่วงหน้าสัก3วันเท่านั้นมันเขาบอกมีมรสุมนะครับก
0: ็
1: ยกเลิกเขาบอกว่าเรือยกเลิกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้คลื่นมันสูงผู้ประกอบการเขาก็แฟร์นะเขาก็ยอมแบบว่าไม่เอาเงินพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแลกกับความปลอดภัยอะครับ
0: จริงนะคะไม่ควรเสี่ยงเนาะอย่าคิดว่าว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งมีอุปกรณ์พร้อมบางทีมันก็เอาไม่อยู่เอาไ

0: ทัน
1: คร
0: ับกับการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ไปนิดนึงวันนี้เอาทันหรือเปล่า6โมงเป็นต้นไปเปิดแอปเป่าตังนะคะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสกันตรวจสอบวงเงินนะคะเติมกันหรือยัง133บาทอย่างน้อยได้ใช้333นะคะแต่ถ้าคุณเติม40คุณก็ได้ใช้แค่100เดียวเติมเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมน้องเนาะ
1: ครับมันก็จะเหมือนตอนคนละครึ่งนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็
0: เหมือนกันใช่
1: ไปตื้อ
0: ถ้าใครอยากใช้ซื้อของร้อยเดียวมีตังค์แค่นี้เติม40ก็ได้ค่ะก็ซื้อของไปร้อยหนึ่งสมมติว่ามีตังค์อยู่40บาทฉันจะซื้อของร้อยเดียวก็เติมไป40ก็ได้สินค้ามา100ไม่ต้องงงนะเพราะว่าหลายคนยังงงไม่หายว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเติมอะไร6 6 7 6 6 8 1 3 3ตัวเลขมันเยอะไปเติม40ก็ได้แต่คุณก็ซื้อสินค้าได้ร้อยหนึ่งถ้าเติม133ก็ได้เต็มแม็กเลย200ต่อวันคุณก็ได้สินค้า333บาทเอาแค่นี้ก่อนวันนี้วันแรกนะคะ
1: ใช่ปึ๊ด
0: เนาะ
1: วันนั้นเมื่อวานคือที่บ้านแค่จะไม่ให้งงนะก็ซื้อของวันละ300บาทเราจะจ่าย120แล้วมันจะไม่เกินในส่วนที่เราต้องออกเองคำนวณไม่ง่ายอย่าเกิน300อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่วิธีคิดบางคนก็อย่างที่พี่สีบ้างก็ได้ซื้อของกินวันละ100ก็ได้จ่าย40บาท
0: คือปกติเราใช้เงินวันละ100บาทอ่ะคุณก็วันนี้คุณใช้40พอแค่นี้เอง
1: ใช่มัน60 40ละทีนี้มันคิดง่ายละมันจะไม่งงละเพราะมัน60 40
0: มันจะได้ไม่งงปกติฉันซื้อกับข้าวสมมติตอนเช้าใช่ไหมกับข้าวมันถูกนะตอนเช้าแม่ค้าน่ะเป็นอาหารแบบอาหารกล่องเนาะน้องๆเนาะสมมติเราซื้อสองอย่าง50บาทข้าวแกงแล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยสแกนไปแล้วแต่เราเติมเงินไว้สัก40นะเราก็จ่ายเองแค่20บาทเองนะไอ้50นั่นน่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะถ้าเราอยากประหยัดเพราะว่าเราจะได้ใช้ไปนานๆหลายวันนะ 1,000 บาทถ้าเราใช้ไปวันละ100ก็เราใช้ได้ตั้ง10วันนะคะ
1: ครับ
0: เออทีนี้มัน
1: จะเราจะคำนวณ60 40ได้ละจะไม่งง
0: อ่ะอันนั้นแหละจะได้ไม่งงแต่ถ้าเราต้องซื้อวันนี้อุ้ยไหนน้ำมันก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีซื้อไข่สักประมาณ10ฟองไหมเราก็จ่ายเต็มแม็กไปเลยค่ะวันนี้รัฐบาลให้200เราออกเอง133
1: ครับ
0: เติมเงินไป133เติมทุกวันนะคะก็เข้า G Wallet นะคะแล้วก็จากนั้นก็นั่นแหละค่ะแกสแกนจ่ายเหมือนที่จ่ายคนละครึ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวระบบมันจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้เราไม่ต้องไปนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอะไรเลยนะคะระบบมันคำนวณให้เองระบบเก่งไม่โกงแน่นอนวันนี้6โมงเช้าก็สนุกสนานแน่ๆร้านค้าถุงเงินนะร้านค้าก็เปิดแอปถุงเงินนะคะสร้าง QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคืนอุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะติดเหลือตั้ง3ล้านกว่านะคะลุง
1: ครับ
0: เออ
1: ได้กันแทบทุกคนเนาะ
0: ก็จริงๆไม่ได้หรอกถามญาติเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เอาขี้เกียจรำคาญเบื่ออันนี้พี่สาวลูกคุณป้าบอกว่าไม่เอาขี้เกียจเบื่อเฮ้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เบื่อก็เบื่อไม่เป็นไรนะคะเออพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอ่ะเขาขี้เกียจอ่ะเออมีอย่างนี้ด้วยอ่ะก็เลยทำให้ติดเหลือค่อนข้างเยอะนะคนกลุ่มนี้เขารำคาญเหลือ 3.9 ล้านอ่
1: ะ
0: ประมาณนั้นเออก็วันนี้ที่เหลือรัฐก็ไม่ได้นะคะเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหม
1: ครับผมก็เห็นเขาบอกเขาเก็บไว้เป็นโครงการหนึ่งจะช่วยเหลือต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะสายมาสายมีไหม022481366นะคะน้องกวางรออยู่นะจริงๆมีนัดหมายกับพี่ท้วนที่โคราชนะคะพี่เกโทรมาเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องบัตรทองเรื่องการลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอคุยนะคะพี่แกโทรมาฝากชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใครไม่สะดวกจะโทรก็โทรมาหาน้องกวางให้โทรกลับก็ได้นะคะ022481366เพราะว่าไอ้เรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราพูดเนี่ยมันรู้สึก นี่ทำไมมันง่ายจังเลยไอ้ไทยช่วยไทยพักเมื่อสักครู่ขั้นตอนการจับจ่ายที่ว่า

0: นี้นะคะแต่ว่าพอชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะทำเนี่ยก็ทำยากไม่งั้นธนาคารกรุงไทยจะมีคนล้นหลามตลอด5วันที่ผ่านมาเนาะน้องๆนะ 25-29 พฤษภาคมเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: บางทีขั้นตอนมันยากแค่เปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ละแค่สแกนหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ละบางคนนะคะนี่ก็เข้าใจผู้สูงวัยเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความกังวลอยู่หลายคนน่ะเยอะต้องบอกว่าเยอะนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่แบบที่บอกนี่แหละเบื่ออะไรที่เป็นแบบเนี้ยเขาไม่อยากจะทำอ่ะก็มีเหมือนกันนี่รัฐบาลต้องหาวิธีเนาะอย่าทิ้งเขานะคะคนกลุ่มนี้เยอะแน่ๆเชื่อเถอะเยอะอย่างน้อย3.9 ล้านเนี่ยจริงๆมันมีนะแต่เขาไม่ยื่นเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: คนกลุ่มนี้เยอะแน่นอนค่ะส่วนเรื่องข่าวลือข่าวปล่อยสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเสนอทุนให้เด็กกัมพูชา800 ล้านโอ้โหหลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นเฮ้ยอะไรอ่ะคนไทยยังจนอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่กรุงไทยนะวันนึงไม่รู้เท่าไหร่อยู่ๆก็ไปเสนอให้ทุนเด็กกัมพูชาตั้ง800 ล้านเหรอล่าสุดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่จริงนะไม่เคยมีข่าวนี้ไม่เคยมีแนวคิดนะคะอย่าแชร์ต่อนะคะน้องๆ
1: ครับผมคือช่วงนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวกัมพูชาเนี่ยนะมีทั้งเรื่องเปิดด่านนะที่ออกจะเปิดด่านแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วนี่มาเรื่องให้งบเด็กทั้งเดือนเองนะ
0: ให้งบแหละนี่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็คนก็เลยไปด่านะกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่จริงนะคะไม่มีอะไรก็อย่าส่งต่อข้อมูล
2: ก่อนลัง
0: นะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะสายมาแล้วนะคะไปรับกันหน่อยค่ะ
2: ก่อน
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับโลครับสวัสดีครับพี่ทีนน้องโลครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: ท้วนใช่ไหม
2: ครับผม
0: พี่ท้วนนะคะเมื่อวานนี้ถามชื่อกันมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท้วนอยู่ที่อำเภอพี่ไม้นครราชสีมา
2: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะพี่ท้วน
2: อยากจะทราบไอ้กี่ปัจจัยหลักน่ะติดแต่สมรสอยู่ครูสมรสอยู่ทำที่เล็กผ่านอยู่ครับทำที่เล็กเข้ามาคู่สมรสก็ได้ทำที่สองก้าวคู่สมรสเลยก็อยากกันนั่นตั้งยี่สิบปีแล้วทำไมยังติดขู่ตำรวจอยู่นี่อยากถามอยากรู้ตรงนี้ครับ
0: คือพี่ท้วนอ่ะเคยมีคู่สมรสใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ไปหย่ากันเรียบร้อย
2: หย่ากันยี่สิบปีแล้วครับ
0: 20 ปีแล้วหย่าเรียบร้อยมีใบทะเบียนหย่าแล้วก็พอพี่ท้วนไปลงทะเบียนบัตรประชารัฐแล้วเขาระบุว่าไม่ได้เพราะว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินเหรอคะ
2: ไม่มีทรัพย์สินที่จะขู่สำรวจขู่สำรวจเองก็มีที่พ่อไหลท้องไหลดอก
0: ไล่สองไล่น้องดง
2: ไม่มี
1: สองไล่อยู่ได้เลย
2: มีงานเดียวที่ทุกวันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นหย่านี่เราจดทะเบียนหย่าอะไรกันแบบว่าถูกต้องเลยไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: มีเอกสารเลยเนาะจดทะเบียนหย่าแล้วเนาะ
2: เวลาผมยืนเข้ายืนต้นพกว่าผมไม่อยากไปอุทธรณ์อยู่ท้องที
1: ่โอ
2: ้ไปยืนอุทธรณ์กับธนาคาร
1: อ๋อไปยื่นอุทธรณ์ด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ต้องขั้งครับ
1: แล้วผลออกยังครับพี่ยัง
2: เขาบอกติดตำรวจอยู่น่ะงวดที่แล้วน่ะทางที่สองน่ะเขาทางเหล็กข้าแม่โคกผมก็ผ่านทางสองเขาคือสมดุลก็ไม่ผ่านนี่นะเลยที่ข้างที่สามนี่ผมจะทำให้คนว่าจะให้ทำยังไงให้แก้ไขตรงไหนที่ต้องในงานตรงไหนได้
0: ใครช่วยได้บ้างตอนนี้พี่ท้วนเนี่ยถือบัตรอะไรอยู่บ้างที่วัดที่ภาครัฐเขาช่วยเหลืออยู
2: ่คือมีบัตรคนจนกับคนพิการ
0: บัตรคนจนมีไหม
2: มีเอ๊ะมีถูกสูงอายุ
0: มีเหรอคะ

0: มีผู้บัตรผู้สูงอายุครับ
1: มีผู้สูงอายุ
0: กับคนพิการ
2: ผู้สูงผู้สูงอายุไม่ต้องมีบัตรมีบัตรผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุแต่ว่าบัตรคนจนไม่มีใช่ไหม
0: ครับไม่มีไม่ได้ครับ
1: ลงแล้วไม่ผ่านใช่ไหมลงแล้วติดคู่สมรส
2: อันนั้นหก
0: ลงเลยไม่ผ่านมาติดคู่สมรส
2: เดี๋ยวก็ต้องลุ้นรอลงทะเบียนรอบใหม่นี่แหละว่าคุณสมบัติจะผ่านไหมอ่ะพี่ท้วน
1: นี่อย่างนี้พี่สีแล้วทำไมฐานทะเบียนราษฎรเรามันไม่ขึ้นว่าเป็นการหย่าร้างนะ
0: นั่นเดี๋ยวผมต้องเนี่ยแหละ
1: เคยไปถามที่อำเภอไหมครับพี่
2: ใครกำลังเช็คอยู่ค่ะน้องนง
1: เออเคยไปถามที่อำเภอไหมว่าสถานะเราเนี่ยเอาใบหย่าไปให้กับอำเภอเขาดูไหมว่าในระบบเราเนี่ยมันขึ้นว่าหย่าร้างหรือว่ามันขึ้นว่ายังแบบว่าสมรสอยู
0: ่ผมเออทิ้ง
1: ไกลบ้านพี่ไปที่อำเภอพี่หมายนี่มันไกลไหมครับพี
0: ่10กว่าโล
1: 10กว่าโลใช่ไหมวันไหนถ้ามีผ่านไปเนี่ยถือบัตรทะเบียนหย่าเข้าไปถามทางอำเภอได้ไหมฮะว่าช่วยเช็คในทะเบียนราษฎรให้หน่อยว่ามันขึ้นระบบเราฐานข้อมูลเรามันขึ้นว่าอะไรอ่ะ
2: เล่า
1: ปัญหานี้ให้เขาฟังอ่ะว่าเวลาเราลงทะเบียนแล้วติดคู่สมรสเนี่ยทั้งที่เรานี่มีทะเบียนหย่าไว้เนี่ย
0: มี
1: นะครับเน
0: า
1: ะ
0: อุทธรณ์ก็ยื่นสองครั้ง
2: ค่ะอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ผ่านเนาะ
0: ครับ
2: เป็นหลายคนครับก็รอลุ้นรอบใหม่คือตอนนี้เราไม่รู้จะไปต้องไปเช็คยังไงเพราะว่าเดี๋ยวกระทรวงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเช็คต่อไปน่าจะละเอียดกว่าเดิมให้รอบคอบกว่าเดิมว่าเอาคุณสมบัติที่แบบเปราะบางจริงอ่ะบางบางเลยอย่างเงี้ยรัฐต้องช่วย
0: นี่ขนาดลูกเขาได้เป็นคู่เขายังได้นะ
2: อ๋อก็ไม่เป็นไรนั่นก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่เขาพลาดไปรอบนี้เดี๋ยวเอาใหม่รอก่อนนะคะอาจจะไม่
0: ได้ไง
2: ไม่กี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวให้ลงทะเบียนใหม่นะสำหรับบัตรประชารัฐนะคะพี่ท้วนนะ
0: ครับ
2: นะคะ
0: คือติดต่อได้ไงติดต่อในงานไหน
2: ก็เดี๋ยวจะประกาศถ้าเผื่อว่าเขาประกาศว่าลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่เดี๋ยวพี่ทวดเราฟังจากรายการของเราเหมือนเดิมนะคะพี่
0: ครับ
2: นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: โอ
2: ้
0: ยสิเอ้ยขอบใจหลายเด้อ
2: ค่ะ
0: ขอบใจหลายคนดีของสังคม
2: ขอบใจ
0: คุณพระคุณพ่อเนื้อพี่เด้อน้องดงดา
1: ครับขอบคุณครับพี่ทวด
0: โชคดีไม่ใช่
2: ค่ะเป็นการแข่งขันสวัสด
0: ี
2: นะคะ
0: กำลังตัวอย่างเด้อ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โชคดีสวัสดีครับ

0: บังไฟเดือน6ขอฝนหรอหรือให้ฝนหยุดหรือยังไง
1: ไม่ต้องขอฝนเดี๋ยวนี
0: ้เ
1: ดี๋ยวนี้ต้องมาเว้าน้อย
0: ฝนเทอยู่นะคะบ้างไฟอย่าเพิ่งมานะคะขอฝนนะอย่าบางทีบางปีเขาบอกว่าปีนี้มันแรงก่อนหน้านี้เราร้อนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเนาะมีนาคมเมษายนพฤษภาคม3เดือนนะที่เราบ่นเรื่องร้อนนะเขาบอกว่าร้อนเท่าไหร่ฝนก็จะตกเท่านั้นน้องโด
1: ครับยิ่งร้อนฝนก็ยิ่งเยอะอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
0: ยิ่งเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะคนโบราณเนาะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงกรมอุตุอะไรนะคะพูดแบ
1: บ
0: พูดแบบคนโบราณนะคะก็มาดูข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเด็กคนหนึ่งอายุ21ปีเก็บกดความแค้นสะสมมีปากเสียงกับพ่อบ่อยมากปรากฏว่าโดนทำร้ายมานานนับปีนะคะล่าสุดเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อค่ะน้องโด่ง
1: โอ้โหจะบอกว่าเป็นปืนของพ่อด้วยป่ะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจปืนของใครไม่ยังไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุที่เกิดที่เพชรบุรีค่ะเนี่ยระวังเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องราวครอบครัวก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลบ้านหม้อนะคะก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้บาดเจ็บนั้นพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีแล้วนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือสิระดนัยลูกชายวัย21ปีนะคะก็เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยบอกให้ลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของคงยืมมาใช้อ่ะหรือยังไงไม่ทราบเนาะเขาบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาเอามาจอดไว้ที่บ้าน

0: ้านนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงผู้เป็นลูกก็เอาปืนมากระหน่ำยิงพ่อ3นัดจนบาดเจ็บนะคะตอนแรกลูกก็หนีไปนะสุดท้ายตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะกดดันจนสามารถจับกุมตัวได้ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะคะเอามาสอบสวนก็สารภาพว่าก็ยิงจริงอ่ะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเคยขู่ไว้ก่อนแล้วเคยเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวและเอาเท้ามาถีบคอและทุบตีมาตลอดหลายปีนี่ลูกให้การแบบนี้นะก่อนเกิดเหตุก็นี่แหละเถียงกันรุนแรงเรื่องที่ให้เอามอเตอร์ไซค์ที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยเอาไปคืนเขาแต่ก็เถียงประกอบกับเก็บกดเรื่องที่ผ่านมาที่พ่อกระทำต่อตัวเองเขาว่าอย่างนั้นเนาะจึงเกิดโมโหอย่างหนักชักปืนยิงใส่พ่อ3นัดนี่ค่ะนี่ก็ได้ข้อหาพยายามฆ่านะคะอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะเพิ่มก็คือฆ่าบุพการีด้วยนะคะน้องรุ่ง
1: อ
0: ืมเนี่ยค่ะอืมในงานข่าวไม่มียาเสพติดไม่อะไรนะแต่เกิดจากความเก็บกดและความแค้นส่วนตัวที่พ่อกระทำกับลูกมาหลายปี
1: โ
0: อ้โหมันถึงต้องขนาดนี้เลยเนาะ
1: ครับ
0: 21 ปีนะคะ
1: โอ้
0: น
1: ะ
0: น่ากล
1: ั
0: วมาก
1: สะสมไว้จนน้ำมันระเบิดออกมานะ
0: จริงเนาะก็สร้างความแค้นให้กับลูกอะนะกับการกระทำของผู้เป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือใครก็ตามนะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะความผูกพันในครอบครัวมันจะน้อยลงกว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวหรืออยู่สถานการณ์หรืออะไรกันแน่ดังโด่งเนาะ
1: ครับผมว่าจะด้วยวิธีเลี้ยงดูปัจจุบันอ่ะบางทีเราก็เขาก็อยู่กับโลกของเขาอ่ะพี่เช่นเขามีมือถือเขามี iPad เครื่องนึงเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาในห้องของเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อก่อนไม่รู้นะถ้าคิดแบบเสาร์อาทิตย์ไปมีกิจกรรมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็เด็กเขาก็ไม่ไปโอ้โหความห่างมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเด็กอย่างเนี้ยนะครับเขาก็มี
0: เป็นไปได้เนาะ
1: เขาก็จะเชื่อไอดอลของเขาในเน็ตในโซเชียลต่าง
0: ๆ
1: มากกว่า
0: จริงอันนี้เนี้ยก็เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ก็มีมือถือเป็นเพื่อนเนาะ
1: ใช
0: ่เนี่ยค่ะก็ต้องฝากครอบครัวนะบางบ้านอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เด็กเขาไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าอะไรเนี่ยไปพูดมากอะไรกับเขาอะอาจจะแบบขี้บุดหิดรำคาญอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: อือค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนตำรวจรวบเมื่อวานนี้ตอนเกือบค่ำนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: มือปืนที่ไปก่อเหตุยิงโชเฟอร์แท็กซี่ที่สมุยนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนี่แหละนะสองกลุ่มนะกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนะครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยขับแท็กซี่เข้าไปในถิ่นของเขาไปรับผู้โดยสารในถิ่นเขานะฮะไม่พอใจนะยกพวกมา8 รุม 1 8 คนเนี่ยเปิดประตูนะพี่ประตูหน้าสองฝั่งนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาถีบเขาบ้างต่อยเขาบ้างเอาไม้มาตีเขาจนสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งเอาปืนมายิงโชเฟอร์นะฮะมันโกรธกันถึงขนาดนั้นเลยนะขับรถเข้ามาในถิ่นเขาเนี่ยมารับคนเนี่ยผลประโยชน์กันเนี่ยมันถึงขนาดต้องยิงกันนะครับพอยิงเสร็จหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจตามจับได้แล้วเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับในแบงค์หรือว่าประกาศิษย์โยธะผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะก็ก่อเหตุที่สมุยนะครับหนีข้ามมาฝั่งตัวเมืองสุราษฎร์ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนนะฮะตำรวจบอกตามมาหลายวันตั้งแต่ก่อเหตุ24 พฤษภามีพฤติกรรมคือหลบหนีไปเรื่อยคืนนึงอยู่อำเภอนี้อีกคืนนึงไปอำเภอนู้นอีกคืนนึงนะมาอำเภอนี้อาศัยบ้านเพื่อนหลบไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยนะครับเมื่อคืนนี้ตามจับได้สำเร็จเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงๆนะฮะ

0: เขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับตัวเขานะตัวเขาเนี่ยขับจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ขี่รถแวะมาหากลุ่มเพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการโต้เถียงนะฮะกับผู้ตายซึ่งตามรายงานข่าวของตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยเขาคุมถิ่นแถวนั้นอยู
1: ่
0: นะมีการเรียกรับเงินว่าแท็กซี่คันไหนอยากจะเข้ามาในสถานบันเทิงย่านสมุยเนี่ยนะฮะต้องจ่าย 3,500 บาทต่อเดือน
1: จ
0: ากกลุ่มเขาเหมือนเรียกรับ
1: สามพันห้าต่อเดือน
0: ต่อเดือนต่อคันนะฮะถ้าอยากจะเข้ามารับ
1: เขาเรียกค่าอะไรอ่ะ
0: ก็เหมือนใช่ไหมพี่เหมือนสวยไหม
1: ค่าอะไร
0: ค่าจอดนะค่าจอดค่าจอดหน้าสถานบันเทิง
1: อ
0: ะไรอย่างนั้นน่ะต้องจ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็เข้ามาไม่ได้นะครับนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็เกิดการโต้เถียงนะครับกับทางฝั่งพี่แท็กซี่คนตายนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเขาเนี่ยที่ต้องใช้ปืนมายิงเนี่ยเพราะด้านทางฝั่งแท็กซี่เนี่ยเขาใช้มีดแทงเข้ามาที่เขาก่อนแต่ถ้าไปดูภาพเลยนะฮะ
1: ฝั่งนี้ใช้ปืน
0: ใช่คือถ้าไปดูภาพจากรถคันข้างหลังที่เขาบันทึกไว้ได้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือเขาก็ต้องใช้มีดแหละเพราะว่า8รุม1อ่ะพี่8คนเข้ามารุมต่อยทีบๆๆเขาในรถอ่ะเขาก็ต้องหาทางป้องกัน
1: อ
0: ่ะใช่มั้ยแต่นี่เดี๋ยวตำรวจเขาไปสืบกันแหละผมว่าเขาก็มีหลักฐานเป็นกล้องเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับก็หลังเกิดเหตุเขาก็หลบหนีไปนะครับคดีนี้ตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว10นะฮะ10คนจาก12คนตามหมายจับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลืออีก2คนคือในสินนี่เป็นเจ้าของปืนนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลคิวรถแท็กซี่ป้ายเหลืองนะฮะส่วนอีกรายนึงเนี่ยเห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกำลังตามจับนะก็จะครบแก๊งละนะครับ
1: ค่ะ
0: ครบแก๊งพวก
1: ไม่กี่คน
0: คนเราประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าเกิดว่าจะไปในย่านที่มันคนเยอะๆมีฝรั่งนะฮะก็ต้องจ่ายอย่างนี้มันก็บ้านเมืองนะฮะมีเขาเรียกมีผู้มีอิทธิพลเกินไปนะมาเฟียสมุยนะที่เขาเรียก
1: เยอะจริงเนาะเยอะมาก
0: ไอ้สมุยนี่มันใหญ่ขนาดต้องมีแท็กซี่ใช่ไหมพี่ไปเกาะนึงไปหาดนึงนี้เหรอ
1: ใช่มีทั้งแท็กซี่รถตู้มีอะไรเยอะแยะเลยสมุย
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะเทียบนะคะส่วนใครที่เคยโดนแก๊ง18มงกุฎนะคะบางจังหวัดเขาเรียกแก๊งควายน้องดงตะเวนหลอกคนแก่ชวนเล่นไอ้กำถั่วยังมีนะนี่คือไอ้ข่าวนี้เราก็อ่านกันมาเป็น 10-20 ปีนะคะแก๊ง18มงกุฎหรือว่าแก๊งพวกควายตะเวนหลอกคนให้เล่นกำถั่วยังมีอยู่ไม่น่าเชื่อเนาะคือเมื่อช่วงวันศุกร์อ่ะทางกองปราบเขาแถลงจับกลุ่มนางพิมสาอายุ62ดูอายุนะนางที่วาลัยอายุ71นายพศอายุ56นางสุธีรายุ63นายตีดาอายุ63และนายธนกิจอายุ65นี่แต่ละคนที่เป็นแก๊งนะคะนี่คือ18มงกุฎนะอายุเหล่านี้กองปราบจับในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันช่อโกงทรัพย์แก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนเมื่อสักครู่ที่อ่านไป1 2 3 4 5 6คนหัวหน้าแก๊งอายุถึง71ปีนะคะชื่อยายหลินแล้วกันยึดของกลางเงินสดได้ตั้งล้านกว่านะคะมีทั้งปืนทั้งทองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และธนบัตรปลอมเกือบ300ใบนะคะท่านอรพรเอามาทำไมเอามาจัดฉากสร้างความน่าเชื่อถือหลอกเหยื่อว่าพวกสันเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยประมาณนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายอายุ66ประกาศขายที่ดินในพื้นที่หัวหินดงๆก็ขายทางนี่แหละ Facebook ทีนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าใครขายอะไรตรงไหนก็รีบเข้าไปติดต่อทำทีว่าซื้อแล้วก็ตีสนิทจากนั้นก็พาผู้เสียหายไปรู้จักกับหน้าม้าชื่อนางหงนี่อ้างตัวเป็นเศรษฐินี

0: โอ้ยพอไปเจอนางหงนะเงินสดเต็มเลยพกอยู่เยอะมากไม่รู้กี่ล้านแต่ว่าฟองจะตกลงซื้อที่ดินชักชวนเล่นกำทัวร์ก่อนจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็สมหัวสอนวิธีเล่นแล้วก็กลโกงต่างๆหวังจะหลอกนะจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมลงทุนเล่นไป7ครั้งเสียทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงินสดไป10ล้าน80,000บาทน
1: ี่
0: คือจากที่จะขายที่ดินกลายเป็นเสียเงินน่ะคิดดูคุณป้าท่านเนี้ยอายุ66
1: เออขายไม่ตายแล้วเป็นล้านเหรอเค้าเวลาเล่น
0: เป็นล้านคือเค้าเล่นกันหนักมากเลยนะคะต่อมาคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหัวหินนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องจากคนร้ายทั้งหมดใช้ชื่อปลอมและปกปิดตัวตนตลอดทุกคนยากมากต่อการติดตามจับกุมนะจนกระทั่งกองปราบเนี่ยรับคดีนี้มาอีกทีนึงนะคะไปสอบสวนเชิงลึกก่อนเปิดปฏิบัติการตรวจค้น2จุดโดยเฉพาะที่เชียงใหม่และกรุงเทพนะคะปรากฏว่าสู่การจับกุมทั้งหมดได้มาหมดเลยเนี่ยค่ะ 6-7 คนบางคนก็สารภาพบางคนก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ากลุ่มป้าลุงทั้งหมดนี้นะคะก่อเหตุมานานกว่า15ปีมีเหยื่อเยอะมากรวมและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ทั้งหมดหลายคนไม่สามารถจดจำใบหน้าหรือรูปพรรณของคนร้ายได้แล้วเพราะว่าหนีกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่เลิกอาชีพเดิมก็คือตระเวนเป็น18มงกุฎกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนะคะเพราะว่ารู้สึกทุกคนมีความผิดเพิ่มฐานร่วมกันช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือว่าทำมานานค่ะเนี่ยแก๊งควายเป็นศัพท์ท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะใช้เรียกกลุ่มมิจฉาชีพประเภท18มงกุฎที่หลอกชาวบ้านแล้วก็ขบวนการนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามีมานานมากแล้วนะคะ40ปีแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะมีคนชักชวนเหยื่อสร้างสถานการณ์และร่วมเล่นพนันตบตาหลังจากนั้นก็เดินทางตระเวนหาเหยื่อทั่วประเทศโดยใช้ชื่อปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ยทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพนะเจอเงินทั้งเงินสดทองคำแบงก์ปลอมอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้กองปราบยังมีบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งควายเหล่านี้อยู่63คนแต่ละกลุ่มกระจายตัวกันอยู่นะคะก่อเหตุไม่เลิกแล้วก็ลุมหลอกเหยื่อทีละรายซึ่งผู้ที่หาเหยื่อได้เนี่ยจะมีส่วนแบ่งสูงสุด 30% เพราะฉะนั้นตำรวจฝากนะคะขอให้คนที่โดนแก๊งควายหลอกเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อไม่หมดอายุความค่ะโทรไปหากองปราบได้เลยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพื่อเขาจะขยายผลให้เจออีก63คนที่ว่านี้ค่ะลุง
1: โอ้โหหวังว่านะหวังว่าจะได้เงินคืนกันนะ
0: ใช
1: ่โอ
0: ้แล้วดูเฉพาะคุณป้าที่หัวหินเนี่ยที่ขายที่ดินจากจะขายที่ดินได้เงินกลายเป็นเสียเงิน10ล้านกว่า
1: โอ้แต่มันต้องเป็นคนแบบว่าชอบเล่นด้วยนะคือมันต้องรู้ว่าเราชอบอะไรมั้งสงสัยนะเหมือนมาตีเข้ามาตีสนิทเข้ามาคุยแล้วมันต้องรู้ว่ามันจะหาวิธีเอาเงินเรายังไง
0: คือมันไอ้พวกนี้มันน่าจะเรียนพวกจิตวิทยาในการหลอกล่อมาเนาะ
1: เออ
0: มันเก่งมากอ่ะ
1: จริง
0: นะขอโทษนะอายุ71ก็เรียกมันได้ใช่ไหมถ้าอาชีพอย่างนี้เนาะ
1: ครับมันโอ้มันจริงๆอ่ะมันจริง
0: มันจริงๆคือไม่ทำอาชีพอื่นกันเลยเหรอเนี่ย71 63 62 65นี่แก่ๆทั้งนั้นน้อยยังเป็นอั้งยี่ซ่องโจรกันอยู่
1: โอ้
0: ร้ายมาก
1: โอ้โห
0: ค่ะสุดๆ
1: นี่นะอ๋ะออย่าเจอคนประเภทนี้เลยนะพวกเรานะ
0: จริง
1: นะคร
0: ับ แล้วใครเคยเจออย่าลืมนะอย่านิ่งเฉยนะคะแจ้งตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะ63รายยังลอยนวลอยู่นะคะพวกที
1: ่
0: ทำแบบเป็น18มงกุฎหรือแก๊งควายที่ว่านี้
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ท้ายผมทิ้งท้ายด้วยอุทาหรณ์พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วกันนะครับที่ปทุมเมื่อวานนี้พี่นะเพิ่งมาตั้งร้านขายผัดไทยวันแรกนะวาวแก๊สรั่วระเบิด
0: อุ้ย
1: โอ้โหบึ้มสนั่นเลยนะฮะเขาบอกว่าวอดทั้งร้านเลยหมดกันเลยนะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับกำลังไปตั้งร้านขายผัดไทยกันพี่สีผัดไทยหอยทอดนะฮะก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาพวกคือพวกร้านค้าพวกนี้ถ้าเป็นแบบตั้งรถเข็นเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าได้ยินเสียงบึ้มเนี่ยฮะอุ้ยแก๊สรั่วนะครับวาว

0: ันอาจจะไม่สนิทหรือไม่ดีนะครับก็เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นเหม็นของแก๊สละนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าโหแก๊สรั่วแน่ๆก็พยายามเอาผ้าชุบน้ำนะฮะไปปิดที่หัววาล์วแก๊สโอ้ปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกปิดไม่อยู่นะครับไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะทั้งนั้นที่เคยไปฝึกเทคนิคกับกู้ภัยมาด้วยนะฮะไปฝึกเทคนิคมาด้วย
1: ก็ยังง้อไม่อยู่อ่ะเขาไม่ทัน
0: เขาบอกไม่อยู่เขาบอกว่าไฟมันโหมแรงขึ้นจนเริ่มติดรถเข็นแล้วก็ทีนี้ก็ไหม้ทั้งร้านเลย
1: โอ้ย
0: โอ้เขาบอกว่าวันแรกที่มาขายเนี่ยลงทุนซื้อของไปประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ยังไม่ทันได้ขายเลยฮะโอ้ไหม้ทั้งร้านก็เขาบอกว่าเดี๋ยวยังดีที่แค่บาดเจ็บกันเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาก็คิดบวกนะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาเอาใหม่ได้นะครับข้าวของที่เสียหายไปเดี๋ยวเก็บหอมรอมริบตั้งตัวกันใหม่ข้อเหตุการณ์นี้เขาบอกยังดีที่ไม่เป็นอะไร
1: คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วร้านใกล้เคียงเนี่ยโดนไปด้วยไหม
0: ร้านใกล้เคียงบอกว่ามีร้านข้าวผัดร้านอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็หนีเอาชีวิตรอดกันที่รถตอนแก๊สระเบิดก็วิ่งหนีออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เห็นบอกขายอยู่ที่แถวคลองหลวงนะตั้งร้านกันจุดที่หน้าวัดที่คลองหลวง
1: ก็น่าเห็นใจเนาะ
0: โอ
1: ้ค่ะมากเลย
0: คร
1: ับ พูดถึงระเบิดเมื่อวานนี้มีระทึกที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะทั้งดวงก็แรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินนะคะส้วมเติมเนี่ยได้รับความเสียหายก็ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ระเบิดนะเป็นประทัดยักษ์นะคะเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะคะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะเป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยแรงระเบิดไม่มีใครบาดเจ็บแต่ก็เสียงดังมากเพราะว่าแรงอัดมันสูงมากอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะชุด EOD ยังไม่ยืนยันแต่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดยักษ์เดี๋ยววันนี้คงจะทราบนะอ่อนไหวสูงมากนะตอนนี้ที่ปัตตานีนะคะหลังจากที่มีโจรแต่งชุดคล้ายผู้หญิงไปยิงตำรวจอ่ะเนาะหลังจากนั้นก็มีเนี่ยมีระเบิดนะคะโอ้โหก็ไม่รู้ทำกันไปทำไมนะงงมากเนาะ
0: โอ้นี่เรียกเหมือนเป็นรายวันเลยนะพี่นะ
1: เป็นรายวัน
0: ค่ะเป็นรายวันเลยอะ
1: รายวันมันก็น่าหวั่นเกรงอยู่หรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ระวังสู้ๆกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางจะอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องคอยหมั่นไปถูเป็นตาให้กับชาวบ้านแหละให้กับเจ้าหน้าที่เขาเนาะ
1: เนาะชาวบ้านก็แจ้งนะมีอะไรที่แบบรู้สึกไม่มันดูไม่ปลอดภัยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีบแจ้งหน่อยแล้วกัน
0: ครับผม
1: ช่วยๆกันเนาะค่ะมีอีกไหมค่ะ
0: เรื่องคนติดถ้ำสักนิดนึงอัปเดตดีไหมพี่นะครับ
1: ที่สปป.ลาวใช่ไหมออกมาหมดแล้วนะคะ
0: ออกมาได้อีก4นะฮะอีก4สุดท้ายแล้วเหลืออีก2คนนะครับที่ยังหา
1: ไม่เจอ2คนนี้คือยังไม่เจอตัวใช่มั้ย
0: ใช่แล้วแต่ละคนที่ไปเจอเนี่ยก็เหมือนกับตอนถ้ำหลวงเลยเนาะที่แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาอัดคลิปออกมาว่าแบบว่าอยู่กันกี่คนคือเดี๋ยวก็จะมาช่วยนะนู่นนั่นอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับนี่ฮะล่าสุดทีมกู้ภัยของไทยนะครับไปช่วยออกมาได้4คนนะฮะคนลาวที่ติดถ้ำนะครับที่เมืองร่องแจ้งนะฮะ

0: ก็เท่ากับว่า4คนนี้ออกมาแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังเหลืออีก2คนก็น่าเป็นห่วงนะพี่เพราะว่า4คนนี้ที่ออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยทั้งหมดนะครับ
1: เขาบอกว่ากินในเนี่ยกินจานกินในนั่นน่ะไอ้ตัวร่อนทองอ่ะน้องโด่งที่เป็นที่เป็นถาดเออถาดร่อนทองอ่ะเป็นไม้อ่ะประทังชีพกันค่ะ
0: โอ้เขาบอกอดอาหารมาหลายวันแล้วอ่ะ
1: แต่ก็รอดเรียบร้อยรอดแล้ว
0: ก็รอดนะแหละอย่างปลอดภัยทีนี้เป็นห่วงว่าอีก2คนเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนาะเขาบอกว่า
1: คนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคือ5คนแรกอ่ะเจอตั้งแต่แรกก็เลยเอาออกมาได้แต่ว่า2คนนี้ยังไม่เจอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีก2คน
1: ใช่
0: ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสูบน้ำสูบน้ำออกเพื่อเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นวันว่าจะเจอข่าวดีไหมเนาะไทยลาพี่น้องกันอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่ขอให้เจอทุกคนนะคะ
0: ก
1: ็ข่าวก็บอกว่าอะไรรู้ไหมไอเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนสัมปทานก็คือจีนอะแล้วตอนนี้ถามว่านายทุนจีนหายไปไหนไม่มีเลยอะในพื้นที่อะมีแต่นักกู้ภัยจากไทยจากทั่วโลกเข้าไปช่วยกันนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วเชื่อมีค่าแรงของ5คนเนี่ยเห็นบอกว่าค่าแรงวันละแค่รู้สึกจะ100 200เองนะน้องๆนะที่เข้าไปหาแร่เนี่ยหาทองอ่ะ
0: อืม
1: ไปดูคนในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้น่าสงสารมากเลยค่ะอีก2คนก็ขอให้เจอแล้วก็ให้รอดชีวิตออกมานะคะ
0: ครับผม
1: พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิต

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้ว6:13 น.ชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเรานะคะกับเช้าวันนี้วันที่1มิถุนายน2569วันนี้วันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยน่าจะคึกคักแล้วเขาบอกว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ1 ล้านกว่าร้านค้าค่ะน้องรุ่ง
1: เอาง่ายๆว่าใครที่เคยลงพวกคนละครึ่งไว้ที่เราเคยไปซื้อของจับจ่ายได้นะพี่เนาะก็น่าจะยังได้อยู่นะถ้าร้านกว่าร้านค้าเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วก็ร้านใหม
1: ่ครับ
0: ร้านใหม่ที่เพิ่งไปลงทะเบียนมาก็น่าจะเรียบร้อยนะคะในช่วง5 วันที่ผ่านมา
1: บางร้านอาหารที่เขาเป็นแบบพวกบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็รับนะพี่เขาก็ไปลงทะเบียนรับนะเพราะถือว่าเป็นร้านค้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคนที่ช่อง9เนี่ยนะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตระเวนหาร้านพวกซีฟู้ดกินเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนประเภทแบบว่าไม่ได้ทำกับข้าวเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเท่าไหร่เพราะนั่นก็จะใช้แบบเนี้ยไปกินตามร้านบุฟเฟ่เลยมันก็เป็นทางเลือกนะบางคนเขาก็ใช้เลือกไปจ่ายร้านอาหารนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ว่า
1: คือครับแม่
0: แล้วกระทรวงการคลังก็จะมีการสรุปภาพรวมในแต่ละวันนะช่วงแรกๆเนี่ยนะว่าจะมีคนสแกนจ่ายเท่าไหร่ยังไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะคะร้านค้าจะดีขึ้นไหมที่ผ่านมาก็บ่นกันอุบเลยนะ1 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะขายไม่ได้ยิ่งช่วงปลายเดือนฝนมาตกอีกเนี่ยแม่ค้าก็แบบหงอยเก็บของนะคะหนักใจมากนะร้านค้าที่เป็นร้านแบบรถเข็นอ่ะ
1: โอ้
0: ค่ะบางทีก็ไม่มีหน้าร้านที่แบบถาวรนะต้องเข็นไปขายประจำจุดไปถึงฝนเทใส่โอ้โหลูกค้าไม่ออกมาไม่เดินอย่างเงี้ยก็เก็บของกลับบ้านเลยนะคะน่าเห็นใจมากส่วนคนที่รวยก็ยังคงรวยต่อนี่ครอบครัวดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเจนนี่กับยูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยูฉัตรมงคล2 คนนี้ต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวมีบ้านในฝันเป็น100 ล้านล่าสุดดูสิเขาโพสต์ภาพมีตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาด2 เมตรกว่าเข้าบ้านเขาอ่ะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่เอามาเลยฮะเอามาเลยฮะ
0: เดี๋ยวเขาบอกมีเปล่าบ้านเลขที่เท่าไหร่8993
1: ใช่ไหมแต่ว่าเข้าบ้านขนาดนี้มันก็ต้องมีโชคมีลาภกันละมั้ง
0: นี่บ้านหมู่บ้านร้อยล้านนี่คือมันอยู่ตรงไหนข้างคลองอะไรเหรอทำไมตัวเงินตัวทองถึงไปบ้านได้อ่ะ
1: มันมาทางท่อเหรอ
0: มันมาทางไหน
1: ท่อจับวันนี้เขาปล่อยคลิปเปิดท่อแล้วก็จับกันอ่ะ

0: ันสองเมตรนะมันอยู่ในท่อได้ยังไงอะแล้วยูเขาก็โพสต์แคปชั่นว่าเลยไหมไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านคนลุกทักปู่เอ้ยยอมแล้วบ้านหลังนี้บ้านนี้ตั้งเยอะไม่เข้ามาเข้าบ้านหลังนี
1: ้รู้ว่าเข้าบ้านไหนเลยได้เป็นข่าว
0: แม่แล้วเนี่ยสีแล้วก็เลือกว่าโอ้ทำไมต้องเข้าบ้านหลังนี้แต่ว่าเอาจริงๆหมู่บ้านเนี้ยก็ร้อยล้านทุกหลังแหละนะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็ไปเข้าบ้านของยูกับเจนนี่พอดี
1: เออ
0: นี่ค่ะหลายคนก็คอมเมนต์ขอแต่บ้านเลขที่นี่แหละเลขอะไรเลขอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นเอานี่หนึ่งตัวก็อยู่นี
1: ่
0: ได้ยินไหมเมื่อกี้อันนี้น้องของตัวเงินตัวทองเนี่ยอยู่ในห้องแล้วเนี่ย
1: ตัวอะไรครับ
0: ตัวจิ้งจกคือตัวเนี้ยมันกำจัดไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะแต่มันก็จะร้องเวลาเนี้ยตีเนี่ยหกโมงกว่าๆเนี่ยหกโมงสิบแปดเนี่ยมันจะร้องทุกวัน
1: ร้องเป็นไก่เลยตัวเช้ามาร้องเช้ามาร้อง
0: บ้านเลขที่151นะคะเติมเงินค่ะ133บาทเติมเงินวันนี้ถ้าใครจะจ่าย333เดี๋ยวถ้าคุณจะจ่ายแค่100เดียวฉันจะต้องใช้ให้ครบ10วันให้ได้ก็เติมไป40บาทพออ
1: ือครับผม
0: เติม C wallet 40ใช้ได้100เอาแค่นั้นพอนะใครอยากใช้200ก็เติมไป80บาท
1: คร
0: ับ ออกให้120พอถ้าอยากให้เป็นแม็กเลย200บาทก็เติมไป133จบ
1: เนาะ
0: แค่นั้น
1: 40% คือไปนั่งกินข้าวสั่งน้ำด้วยอ่ะ60บาทเนี่ยเท่ากับเราจ่าย24บาทเองนะคนเนี้ย
0: ใช่
1: โอเคนะโอเค
0: ก็โอเคอยู่นะคะแต่ถ้าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบออกสมมติก็ทำงานออฟฟิศใช่ไหมตอนเช้านี่ก็ซื้อเลยเนี่ยหกโมงก็สแกนได้แล้วเนี่ยเขาก็ซื้อเลยนะพวกสองมื้อเลยตอนเย็นกลับไปกินที่บ้านก็ซื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ไปเลยอย่างนี้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: มันประหยัดด้วยก
1: ็
0: ซื้อได้เลยก็อย่างน้อยถ้าเราใช้วันละร้อยก็อย่างที่บอกอะนะคะแล้วก็ใช้ไปได้ตั้งติดกี่วันอะมันพันทั้งหมดมันต้อง 1,600 กว่าบาทอ่ะถูกไหมก็ได้ไปตั้งครึ่งเดือนกว่า
1: ครับถ้าวันละ100นะใช
0: ่ใช่
1: ถ้าวันละ100
0: เอาอะไรมาไม่คุ้มเราออกเงินแค่วันละ40บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุ้มประหยัดนะเดือนนี้ใครอยากจะซื้ออะไรก็เก็บเงินเอาไว้เพราะรัฐบาลก็ช่วยมา 60% แล้วนะคะต้องขอบคุณไหมหรือยังไงคนบอกต้องขอบคุณไหมขอบคุณแล้วก็ได้
1: ขอบคุณที่ทำตามที่หาเสียงไว้แล้วกันนะ
0: เงินมาจากไหนไม่รู้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้หลายคนบอกบางคนบอกไม่กล้าใช้กลัวเป็นหนี้บอกโอ้ยไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็ต้องร่วมเป็นหนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนไทยเป
1: ็
0: นหน
1: ี้
0: เป็นหน้าแหละ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ใช่
0: สำหรับวันนี้ก่อนจะบันเทิงจริงๆมันมีเรื่องสักหน่อยนึงนะคืออ่านแล้วอึ้งมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องดาวสะเทือนวงการแครอทอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องด้งเมื
1: ่
0: อพี่คนหนึ่งเขาอาชีพรับส่งนักเรียนในอำเภอเมืองอุบลนะคะออกมาเปิดโปงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างอดีตภรรยาของตัวเองที่ไปช่วยงานขายของอยู่ในวัดกับพระเขาชื่อสมมติชื่อพระมหาเอแล้วกันเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี้ยที่อุบลเนี่ยค่ะคือสามีเนี่ยเริ่มสังเกตพฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วนะกลับบ้านทีไรก็หงุดหงิดใช้น้ำเสียงเย็นชากับผัวตรงกระทั่งเดือนเมษาสงกรานต์ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อสามีนายพลแกชื่อพลนะไม่ใช่เป็นนายพลเอกเลยนะแกชื่อนายพลแอบเช็คมือถือของเมียคือเมียเผลอไปเข้าห้องน้ำได้ยังไงไม่ทราบนะแกก็เห็นว่าเมียก็เย็นชาหงุดหงิดมากเลยตั้งแต่ช่วงเมษามาแล้วเมียเข้าห้องน้ำเช็คมือถือเลยค่ะน้องรุ่งน้องรุ่งวางดีๆนะมือถือนะก็เจอข้อความแชทปรากฏว่าช็อกเลยค่ะเมียแอบนัดแนะกันไป

0: มีเพศสัมพันธ์ภายในโบสถ์และห้องน้ำข้างโบสถ์ในช่วงที่นักเรียนเข้าเรียนก็ไม่ต้องขายของใช่ไหมเออขายของอยู่ในวัดก็ขายนักเรียนน่ะเนาะน้ำซ้ำมีภาพถ่ายอนาจารหลักฐานเป็นหลักฐานมาด้วยแล้วก็มีเพิ่มสลิปการโอนเงินไปมาและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์เมื่อสามีเอาหลักฐานไปคาดคั้นเมียก็เงียบใส่และเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไปเลยคราวนี้ผัวยอมได้ที่ไหนอ่ะก็บุกไปเคลียร์ใจถึงกุฏิพระรูปนั้นเลยค่ะตอนแรกพระมหาเอพยายามบ่ายเบี่ยงอ้างว่าแค่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องการขอยืมเงินกันไม่ได้มีเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรหรอกแต่เมื่อถูกกางหลักฐานแชทและภาพถ่ายทั้งหมดออกมาพระเอจึงยอมจำนนโดยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสร่วมเป็นพยานในการเจรจาพระเอก็เลยเสนอเงิน 50,000 เพื่อเป็นค่าปิดปากแลกกับการให้เรื่องราวถูกเผยแพร่และแฉต่อสาธารณะซึ่งตอนนั้นผัวก็ยอมรับเงินก้อนนี้เอาไว้นะ 50,000 นะคะก็เขาบอกว่าเอ้ยก็ยังดีไว้เอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก2คนแต่ว่าในทางเอกสารเนี่ยกลับมีการหลีกเลี่ยงด้วยการทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินบังหน้าโดยระบุว่าฝั่งสามีเป็นคนให้พระกู้ยืมเงินพร้อมได้ชดใช้เงินให้กับผู้กู้ซึ่งนายพลก็บอกว่าอยากจะบอกให้สังคมเข้าใจว่าในวันที่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นระดับแรกนะคิดแค่ว่าครอบครัวพังแล้วก็ไม่คิดรู้ว่าไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็เลยรับเงิน 50,000 มาไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่ครอบครัวเสียไปแต่ว่าตอนนั้นก็มองว่าอย่างน้อยอีกฝ่ายนึงแสดงความรับผิดชอบบางอย่างไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการรีดไถไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้เอาศาสนาหรือฐานะของใครมาเป็นเครื่องต่อรองแต่เป็นผัวคนนึงที่ถูกกระทำเขาว่าอย่างนั้นและต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม้ว่าจะมีการรับเงินจริงตกลงในเรื่องเงียบจริงแต่ชนวนเหตุที่ทำให้เรื่องราวถูกนำมาแฉภายหลังเนี่ยเพราะว่าเมียโทรศัพท์มาด่าอย่างรุนแรงหาว่าไปแบ็คเมย์พระรีดไถเงินพระและต้องการให้พระหยุดพฤติกรรมตามที่สัญญาซึ่งตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมหลักฐานมาแฉแล้วก็ต้องการให้พระรูปนี้สึกจากความเป็นพระไปเพื่อไม่ไปทำลายครอบครัวของใครอีกค่ะน้องบุ้ง
1: อ
0: ึ้งเลยอึ้งจริงๆก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรียก 200,000 นะ
1: เพื่อให้มันแบบ
0: ตอนหลังต่อรองกันเหลือ 50,000 อันนี้พระเป็นคนพูดนะพระมหาเอเนี่ยรักษาการเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะน้องดงตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่านายพลเนี่ยเรียก 200,000 ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเนื้อตัวฝ่ายหญิงก็ไม่เคยทำจนกระทั่งต่อรองลงมาเหลือ 50,000 ถามว่าเอาแล้วทำไมจ่ายทำไมอ่ะตอนนั้นน่ะก็บอกว่าสงสารวัด
1: อยากจะเป็นข่าวแล้วจะเสีย
0: อย่างนั้นนะคะตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเดินทางออกจากวัดไปสึกเรียบร้อยแล้วนะคะพระรูปนี
1: ้
0: สึกแล้วค่ะเนี่ยอึ้งหลายตลกมากเลยนะคะ
1: ครับยังมีอยู่เรื่อยๆนะข่าว
0: มีค่ะมีอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงก็ได้แล้ว
1: ครับนี่วันนี้รับวันพระใหญ่เมื่อวานเลยนะ
0: ลืม
1: ครับ
0: วันนี้จังเชิญอยู่รับวันพระใหญ่ยังทดเจออยู่นะคะ
1: มาดูคนบันเทิงกันบ้างนะครับพี่หม่ำครับพี่หม่ำจกมกเขาบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับไม่มีใครรู้เรื่องราวมาก่อนว่าทำไมพี่หม่ำถึงไม่ต่อสัญญากับ Workpoint ในช่วงที่กำลังจะหมดสัญญานะฮะทำไมเลือกเดินออกมาจาก Workpoint
0: ปวดอะไรกันงอนอะไรกันไหม
1: เห็นบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายช่องมารุมจีบด้วยนะครับก็เนี่ยนักข่าวเขามีโอกาสได้ไปเจอพี่หม่ำนะครับเขาก็เลยตั้งประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันยังไงกันนะฮะพี่หม่ำเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับคืออยู่กับ Workpoint มาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาใจไม่ได้มีสัญ

0: ยาอะไรกันแล้วนะครับอยู่กันมายาวนานถามว่าคิดถึงไหมมันก็คิดถึงออกมาก็เกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่า YouTube หรือโซเชียลที่ตัดคลิปมาต่างๆเนี่ยมันก็ทั้งชีวิตของพี่หม่ำนะก็จะเห็นว่าอยู่กับ Workpoint อยู่กับ Workpoint มาตลอดนะครับแต่จริงเทปสุดท้ายเนี่ยคือตุลาคมปีที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญานะครับกับทาง Workpoint นะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวด้วยนะครับถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะก็เลยพอแล้วดีกว่าคือไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรกันนะฮะนะครับไม่ได้มีเรื่องกับทาง Workpoint ไม่ดีอะไรเลยนะฮะแต่ก็ตัดสินใจเพราะว่าออกมาทุกคนก็บอกอ้าวแล้วหม่ำเท่งโหน่งเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้ Workpoint นะแกก็บอกว่ายอมรับว่าใช่นะครับตั้งแต่มาเริ่มแต่สมัยชิงร้อยชิงล้าน พอจบจากชิงร้อยชิงล้านเนี่ยนะแกก็ตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วดีกว่าไม่ทำกับไม่ได้อยู่กับ Workpoint แล้วดีกว่านะฮะ ยืนยันว่ารักกันดีมากเหมือนเดิมนะครับถ้าเรียกไปงานก็ไป Workpoint มาสัมภาษณ์ก็ให้คิวด้วยตลอดปกติสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะฮะนักข่าวบอกอ้าวเขามาทำเหมือนเดิมเนี่ยมันทำไมไม่ต่อสัญญานะครับพี่หม่ำก็บอกอ้าวก็อายุมากแล้วนะครับเพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยที่อยู่ในนั้นก็ทยอยออกไปกระทรงเกษียณอะไรกันไปหมดละนะฮะถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็เลิกไม่ได้หรอกก็เลยตัดสินใจนะออกมาทำช่องทำอะไรของตัวเองนะคืออาจจะส่วนหนึ่งแล้วมีจนอาจจะคิดว่าพอแล้วนะถ้าเราเห็นความสุขของพี่หม่ำตอนนี้ก็คืออยู่กับหลานอยู่กับบ้านถ่ายรายการถ่ายช่องตัวเองทำช่องทำคลิปอะไรของตัวเองนะครับก็อาจจะด้วยยุคสมัยพี่อุตสาหกรรมทีวีมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องมีค่ายแต่ก็สามารถทำช่องของตัวเองได้นะครับก็ถามนักข่าวถามทิ้งท้ายไม่เสียดายหร
1: อ
0: กับการออกจากเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคนรุ่นพี่หม่ำนะนะครับแกบอกว่าคนรุ่นของแกเนี่ยนะอายุอนาขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าจะสัก40 50เนี่ยนะก็เขาบอกว่าก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยากดูอะไรในโซเชียลแล้วเพราะมันเล็กมันแคบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดูทีวีแล้วเหมือนกันประมาณนั้นครับก็เอาเป็นว่าจบกันได้ดีกับเวิร์กพอยต์จบกันได้ดีกับเวิร์ก
1: ไม่มีอะไรกัน
0: ขาผมแต่ก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกมันก็ถึงจุดที่อาจจะแบบพอแล้ว
1: ก
0: ็มีงานอะไรก็เรียกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าทิศที่ต้องเข้าของทิศกี่วันกี่วันใหญ่แล้วเข้าไปถ่ายรายการกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยฮะก็ทำช่องของตัวเองอยู่กับหลานๆมีความสุขแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เป็นถือเป็นตลกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอะนะ
1: ใช่ก็คือชีวิตแกประสบความสำเร็จมากนะพี่หม่ำเนาะ
0: เลิศสื่อขนาดเพราะให้รายการทอล์คโชว์อันนึงนี่ใช่ไหมฮะหม่ำโชว์ที่เป็นพิธีกรจะเป็นพิธีกรเองอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังก็ไม่ได้ว่าเล่นชิงร้อยอย่างเดียวก็ออกมาแยกออกมาทำเป็นรายการแบบเป็นการนั่งคุยนั่งทอล์คกับศิลปินดาราเลยนะครับ
1: ค่ะมาดูคนสวยใจบุญนะคะน้องหลิงหลิงโอ้ยคือนอกจากจะครองใจแฟนๆด้วยความสวยและความสามารถแล้วนะคะหลิงหลิงสิริรักษ์ทองสร้างความประทับใจด้วยการเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่เคยลืมตอบแทนสังคมล่าสุดนั้นเจ้าตัวทำบุญด้วยการบริจาคเงิน1ล้านเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไปมอบให้ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะนี่ก็ในแอคเคาท์ Twitter โพสต์ว่าหลิงหลิงสิริรักษ์คงร่วมบริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารให้กับมูลนิธิ

0: รามาธิบดีนะคะนี่ค่ะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจอันยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สังคมนะคะโอ้ไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงอ่ะ1ล้านเนาะ
1: โอ้โหครับ
0: นะคะเออน่ารักมากนี่ค่ะ
1: อนุโมทนานะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหม
1: เห็นดาราก็นี่แหละทำบุญกันหลักนี้นะหลักล้านนะน้องๆใบเฟิร์นนี่เขาก็ขอเป็นนี่นะพี่เจ้าภาพใหญ่งานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอ่ะเป็นเจ้าภาพใหญ่สิบสวด13กัน
0: ค่ะ
1: อือครับทำบุญกันต่อไป
0: สาธุด้วยนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมโรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่จะช่วยเหลือเนาะเยอะมากนะคะน้องรุ่งแทบทุกโรงพยาบาลตอนนี้ต้องการจริงๆค่ะต้องการมากๆค่ะ
1: ครับก็เนี่ยเมื่อวัน
0: มาดู
1: เมื่อวันเสาร
0: ์ไหมคะ
1: อะไรนะครับพี่เมื่อเมื่อวันเสาร์ไปทำบุญที่ร่วมกับตันยูมานะครับตอนนี้ร่วมกับตันยูเขาก็กำลังเปิดเหมือนกับเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็เห็นโครงการเขาก็ยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าร่วมกับตันยูเขาก็เป็นหน่วยงานแบบช่วยสังคมอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆภัยพิบัติต่างๆก็มีหลากหลายมูลนิธิหนึ่งในนั้นก็ร่วมกับตันยูนะครับก็เห็นเขากำลังเตรียมที่จะก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะของพี่ๆของประชาชนในการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะครับก็นั่นแหละมาบอกบุญกันเฉยๆเผื่อใครอยากจะไปทำบุญอะไรก็ไปกันได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนกีฬาที่พี่เอ๋ผู้ถาม
0: มีข่าวกีฬาเนาะเรื่องปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ใช่ไหม
1: เมื่อวานคว้าแชมป์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสมัยที่8เหรอ
1: ครับผม
0: เป็นแชมป์ที่3ของบุรีรัมย์อยู่ในเจ็ดในฤดูกาลนี้นะคะต่อจากแชมป์ไทยลีกช็อปปี้คัพนะคะโอ้โหนี่ธีราธรบุญมาทันคว้าแชมป์ที่38ของตัวเองในการเป็นนักเตะอาชีพตอนนี้เขาขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4นักเตะที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะอันดับ4ของโลกนะคะ
1: คือเขาบอกว่าถ้านับถ้วยที่บ้านนะธ
0: ี
1: ราธรมีถ้วยมากกว่าโรนัลโดอ่ะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเน
1: าะโอ้โหก็บุรีรัมย์นี่ก็11ถ้วยแล้วมั้ง11ปีแล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: แต่เขามีไปอยู่มึงไปอยู่ต่าง
0: 38ด้วยอันดับ1อ่ะเมสซี่อ่ะ45แล้วคิดดูดิห่างกันแค่7ถ้วยเองกับอันดับ1เพราะฉะนั้นธีราธรอุ้มธีราธรนี่คืออยู่อันดับที่4ของโลกนะคะนี่คือเขาจัดอันดับอันนี้ด้วยนะ
1: จัดอันดับว่าการใครที่คว้าแชมป
0: ์เพิ่งทราบข่าว
1: ใครที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะอย่างที่บอกนั้นเห็นสื่อแซวว่าเนี่ยเป็นแชมป์มากกว่าโรนัลโดอีกอ่ะโอ้โหครับผมยิ่งใหญ่
0: ใช่ไหมอันนี้เขาจัดระดับโลกเลยเหรอเรานึกว่าประเทศไทยเล็กๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเขาก็จัดหมดใช่ไหม
1: เขาก็นับก็ถือเป็นแบบว่าโทรฟี่ที่เป็นถ้วยที่เป็นแบบระดับที่มีฟีฟ่ารองรับที่มีอาเซียนรองรับแหละผมว่านะ
0: เออ
1: ว่านับนับกันนะว่าใครคว้าแชมป์ยังไงส่วนเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับกลับมาที่ลอนดอนนะครับมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกันแม้ว่าทัวร์ยุโรปจะแพ้จุดโทษนะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเขาก็เตรียมไว้แล้วรถแห่นะครับขบวนแห่รอบกรุงลอนดอนหรือว่าทางลอนดอนตอนเหนือนะครับขบวนรถแห่นะครับนำโดยนักทีมนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรถแบบรถบัส2ชั้นเปิดประทุนนะครับพร้อมกับถ้วยพรีเมียร์ลีกนะ แห่รอบเลยฮะเขาก็เอาเหล็กมากั้นถนนสองฝั่งไม่ให้คนลงมาเนาะผู้คนก็ทั้งอยู่ริมถนนอยู่บนดาดฟ้าของตึกอยู่บนบ้านเรือนต่างๆนะแฟนอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ก็ออกมาแสดงความดีใจกันนะรอคอยมา22ปีพี
0: ่
1: นี่ผมว่าจะซื้อหวยเลยนะ22รอคอยมา22ปีนะครับแฟนๆได้ฉลองกันสักทีนะฮะก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับของอาร์เซนอลน
0: ะ
1: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ
0: ่ค
1: ่ะแล้วเขาบอกอายุเฉลี่ยนะนักเตะเนี่ยยัง20กลางๆเองนะพี
0: ่โอ้โห
1: เป็นทีมที่แห่งอนาคตของแท
0: ้ค่ะ
1: แล้วยิ่งได้แชมป์เนี่ยมันก็จะมีเงินมีสปอนเซอร์ในการสร้างทีมขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูฤดูกาลหน้าก็เห็นมีข่าวกับนักเตะนะครับอยู่ 2-3 คนสำหรับอาร์เซนอลเรายินดีด้วยนะครับครับฟุตบอลยุโรปถือว่าปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่สุดจบไปแล้วทีนี้ก็เข้าแคมป์นักเตะก็แยกย้ายกันแล้วครับพี่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วส่วนใครไม่ได้ไปบอลโลกก็ได้พักกันไปยาวๆเดือน2เดือนนะครับก่อนที่สโมสรจะเรียกมาแบบไปอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่โหมดฟุตบอลโลกอ่ะอีก10วันนี่อีก10วัน
0: 10วันพอดี9วัน10วันนี่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เออ10วัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเริ่มแล้ว
0: ข่าวว่ากัมพูชาจะขายลิขสิทธิ์ให้ไทยนี่ข่าวจริงหรือเปล่า
1: โอ๊ยงงมันคงไม่ได้นะพี่เราต้องไปซื้อกับฟีฟ่านะ
0: เอออันนี้ประมาณว่าเหมือนเขาแบบแซวกันอ่ะเออจะขายเออแซวว่าเปิดด่านให้ฉันสิฉันให้เธอดูบอลประมาณเนี้ย
1: คงเป็นโจ๊กกันใช่ไหม
0: โจ๊กใช่แล้วก็ประมาณว่าเอาที่คุณมณีอ่ะเออประมาณว่ามาแบบมาขู่หน่อยหน่อยนึงอ่ะเออนะเนี่ยฉันให้เธอดูนะจะเปิดด่านให้ฉันสี่อะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างเร็วเลยนะสำหรับกัมพูชานะ
1: ครับ
0: เออทำไมก็ไม่รู้เหตุผลว่า
1: ดีถ้าจำนวนฟีฟ่าเขาดูจำนวนประชากรดูจำนวนเงินที่เคยซื้อเคยทำสัญญากับเขาทำธุรกิจกับเขาแล้วตัวเลขมันไม่สูงอ่ะใช่ไหมกัมพูชาจำนวนประชากรอาจจะมีแบบไม่เท่าไหร
0: ่
1: เขาก็ไม่กล้าคิดแพงเพราะเขารู้แล้วว่าเขาดูเป็นจำนวนประชากรจำนวนหัวอินเดียที่มันแพงก็เพราะว่าคนเยอะฟีฟ่าเขาคำนวณจากจำนวนประชากรนะไทยเรากี่ล้านคนล่ะ70ดูบอลกี่คนเขาก็ตีราคามาให้เราไหวไม่ไหวก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: โอ้ดูคงแล้วแสงไม่ได้ดูแล้วครับปีนี
0: ้คงไม่แหละเนาะไม่ต้องดูก็ได้เอาเงินมาเติมให้กับประชาชนดีกว่า
1: อืม
0: นะคะมีตั้งหลายเรื่องที่ต้องเติมนะคะ
1: ครับ
0: นะคะใครพร้อมจะดูก็น่าจะมีช่องให้ดูแหละยูทง YouTube อะไรอย่างนี้นะ
1: ครับผม
0: หาดูกันจนได้เลยนะ
1: ก็มันจะเป็นอย่างที่ตอนนั้นนักดนตรีบอกเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันก็มีแฟนบอลก็บอกว่ารู้ไหมว่าโลกออนไลน์ที่ท่านพูดถึงไอ้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันคือช่องทางของเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเนี่ยดูได้ทุกคู่เลยนะทุกลีกทุกอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เด็กไปดูในนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสพลั้งเผลอแบบ
0: ค
1: ือภาษาบวกเลยนะติดปลายนวม
0: ติดปลายนวมหน่อยนึง
1: อะไรแบบนี
0: ้ค่ะติดปลายนวมค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: วันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มต้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าสวนดุสิตโพไปสำรวจประชาชนมา เรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม

0: นะกลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่าคนนะสำรวจทั้งออนไลน์และภาคสนามลงเมื่อ 26-29 พฤษภาคมนี้เองกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ยแล้วได้ 3.66 คะแนนที่ลดลงจากเดือนเมษายนนะเมษายนนี้ได้ 3.79 คะแนนนะคะตัวดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านซะอย่างนั้นฝ่ายค้านได้ทั้ง 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดกับแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลยังไม่กระเตื้องเลยค่ะได้ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดก็แน่นอนล่ะนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 37.07 รองลงมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06 นายเอกนิตินิติธรประภาส 16.09 ซาบิดาไทยเศษร้อยละ 10.76 และศิยศักดิ์พวงเกตแก้วได้คะแนน 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้คะแนน 25.19 รองลงมาไอซ์รักชนกสีนอก 24.96 อันดับ3คุณณัฐพงษ์คุณเท้งนะคะเรืองปัญญาวุฒิและติริกัญญาตันสกุลนะคะอ๋อตามมาด้วยผลิตวัชรศิลป์นะคะนี่ก็ได้ฝ่ายค้านส่วนถามว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละวันนี้เลยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยลดค่าของชีพอันนี้ให้คะแนนเยอะหน่อย 56.83 และรัฐบาลทำได้จริงตามสัญญาตามนโยบายเนาะ123.42แล้วก็ขอให้แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมัน19.75นี่คือความคาดหวังของรัฐบาลเพราะฉะนั้น2เดือนเนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าท่านประธานสวนดุสิตโพบอกว่าดูจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนี่แหละบ่งบอกถึงความกังวลของชาวบ้านกับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังประสบอยู่ขณะที่ส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานว่ายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งใช่ไหมโดยเฉพาะสองเรื่องที่บอกไปว่าคะแนนตกต่ำมากก็คือการปราบปรามยาเสพติดค่ะน้องรุ่งยังไม่ได้
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะยังไม่ผ่านเรื่องนี้
1: ยังไม่ผ่านนะดูจากข่าวที่เกิดขึ้นรายวันนะ
0: ไม่ผ่านค่ะ
1: จะมีต้นต่อปัญหาของยาเสพติดอีกเพียบเลยฮะ
0: ก็จับได้กันทุกวันน่ะเอาจริงๆเนาะ
1: ครับคร
0: ับ มีทุกวัน
1: อืม
0: เนี่ยเมื่อวานก็สกัดรถไอ้บรรทุกน้ำมันน่ะมียาไอซ์ตั้ง 1.7 ตันนะน้องรุ่งยาไอซ์ 1.7 ตันนี่คือมันมากมันโอ้มันเยอะจริงๆอ่ะ
1: อืม
0: นี่ค่ะเยอะเยอะอันนี้รถบรรทุกน้ำมันนะคะแล้วไปซุกยาไอได้ยังไงอ่ะปกติรถพวกนี้เขาก็มี GPS อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: 1.7 ตันนี่คือมูลค่า200ล้านนะคะยาเคอีก50กิโล
1: โอ้แล้วออกเส้นทางไปยังไงทำไมถึงไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสินั่นแหละนะคะส่วนใหญ่รถบรรทุกน้ำมันอ่ะด่านเดินทางหลวงก็ไม่ค่อยจะยุ่งอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อวานจับได้ที่พิษณุโลกนะคะเนี่ยยาไอซ์มาเป็นโห 1.7 ตันเนี่ยนะคะเยอะมากนะ200ล้านอ่ะนี่แหละค่ะน่ากลัวมากค่าจ้าง 600,000 ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับทำมา4ครั้งแล้วนะคะรอดไป3ครั้งนี้ไม่รอดโอ้โหค่ะเหมือนเดิมตอนที่จับได้อ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายรูปใช่ไหมทีนี้เราก็มองไม่ออกไหนเจ้าหน้าที่ไหนคนขับรถน้ำมันบรรทุกใหญ
1: ่ชุดเสื้อต้องเสื้อหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ลงไปหาข้อมูลไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลมกลืน
0: นี่แต่งตัวนี่นึกใส่รองเท้าตุงรองเท้าแตะนะคะก็ล็อตนี้ถือว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหเนี่ยถ้ารอดไปได้เนี่ยหืม
1: ตำรวจทุ่งสงถ้าฟังอยู่นะฮะก็พี่สีแซวฮะรวบเลยฮะเจอที่ไหน
0: อันนี้พิษณุโลก
1: ครับ

0: เอออ๋อโอเคความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยเขาจะเบลอหน่อยนึงเบลอหน้านิดๆนะสื่อเขาจะเบลอให้ตำรวจก็ไม่เบลอหรอกเออ
1: ครับ
0: สื่อเราเบลอให้กันเองนะคะเราเซ็นเซอร์ให้นะ
1: โอ้
0: ไอ้ที่ไม่เบลอนี่ไม่เบลอที่ตำรวจนะคะแต่หน้าก็คล้ายๆกันอยู
1: ่เออแต่ผมโล่งไม่ได้นะ
0: หนวดเฟิร์มผมยาวๆใส่รองเท้าแตะบางทีเราก็แยกไม่ออกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแบบเพราะนี่คือรถใหญ่มาก
1: อืมครับผม
0: อืม
1: เนาะพักกันสักเพลงนะครับ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงเน
1: าะช่วงหน้ากลับมาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เรียกไรเดอร์ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยพอมีเคสหนึ่งนะที่สีทำเนี่ยนะมันก็ต้องถูกอ่านข่าวแบบมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะคนอื่นจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับคือคนที่ดีๆนะพี่นะฮะก็หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook นะครับเขาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีที่โดนโชเฟอร์คนขับรถจากแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะก่อเหตุลวนลามจู่นะพี่เรานั่งอยู่นะเอามือมาลูบขาแล้วก็เอามือมาจับอวัยวะเพศเราผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่งในรถนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสตินะพยายามใจดีสู้เสือนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะต้องยอมไหลตามน้ำเพราะว่ากลัวกลัวว่าขัดขืนแล้วจะโดนทำร้ายนะครับเขาบอกว่าเขาก็ใจดีสู้เสือจนในที่สุดกลับห้องมาได้นะเขาบอกสั่นไปหมดไอ้คนขับเนี่ยจอดรถรอไม่ยอมไปด้วยอ่ะโอ้โหนะฮะเนี่ยเขาก็เลยรีบไปแจ้งความนะครับพอตอนเช้าก็ไปแจ้งความนะก็คำคืนนั้นคงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นนะฮะแต่น้องเขาก็ฝังใจเขาก็กลัวก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาล่าสุดนะฮะตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับคนขับโบ๊ฮะแล้วก็เรียกนะครับน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเข้ามาชี้ตัวแล้วให้ปากคำนะฮะเห็นบอกว่าตอนเจอเนี่ยโบก็สำนึกมาสำนึกตอนหน้าตำรวจกล่าวขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เสนอว่าจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เสียหายสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกมันจะได้ไหมเนี่ยพี่มัน
2: นั่นสิ
3: คนเรามันเคยทำนะไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าเขายังขับอยู่นี่ก็น่ากลัวนะนะ
2: นั่นสิ
3: เคยทำแบบนี้มาแล้วอ่ะแล้วแต่เขาก็สัญญากับตำรวจว่าเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ขอให้เขาข้ามใจได้แล้วกันนะนะฮะส่วนเรื่องเงินชดใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแต่เขารับปากว่าเขาจะหามาให้ดูสิ
2: โอ้
3: นะครับเบื้องต้นก็โดนข้อหาอนาจารไปก่อนนะครับแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคดีเกี่ยวกับเรื่องของกระทำอนาจาร
2: แต่ก็ยังไปขับรถได้ปกติ
3: แต่ยังห่วงว่าที่เขารับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยแล้วโอ้ฮะทำไมมันต้องยึดใบอนุญาตหรือพวกนี้เขาไม่ต้องมีใบอนุญาต
2: น
3: ั่
2: นส
3: ิคือร้านหน้าใหม่พี่แท็กซี่ชอบโทรมานะว่าพวกนี้ทำไมขับได้นะ
2: ขับได้แต่ว่าความรับผิดชอบมันจะได้หรือเปล่า
3: เนี่ยก็ไม่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วบางทีเราก็จำเป็นเอากลางคืนเราบอกดื่มไม่ขับนะดื่มไม่ขับคนก็ไม่ขับแล้วเวลากลับบ้านทำไงก็ต้องเรียกรถพวกเนี้ยใช่ไหมสมมติออฟฟิศมีงานเลี้ยงหัวหน้าเลี้ยงครึ่งปีหัวหน้าเลี้ยงรายได้ดีโบนัสดีตีหนึ่งตีสองจะกลับบ้านไม่เอารถไปเพราะเมาไม่ขับแล้วจะทำยังไงก็ต้องใช้บริการพวกเนี้ย
2: ใช
3: ่ค่ะก็ฝากนะเนาะเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเรานะพี่เนาะ
2: จริงค่ะแล้วก็ฝากพ่อแม่ด้วยเนาะบางทีเนี่ยอย่างเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวที่บุรีรัมย์รายงานว่ามีคนร้ายเป็นวัยรุ่นเด็ก13ลูกก่อเหตุไล่แทงกัน
3: โอ้โห
2: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกแถวแคนดงบุรีรัมย์อ่ะแล้วก็ไล่แทงกันเด็ก13ปีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนน่ะเป็นผู้เสียหายโอ้โหไอ้2คนเนี้ย13ขวบต้อนกันมาแล้วก็ไปไล่แทงเด็กเนี่ย10คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ13ปีนะคะด้วยความกลัวรีบบิดมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หนีไปปรากฏว่า เขาก็บอกว่าไปนั่งเล่นกันช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่30ไปกัน10คนเป็นหญิง7ชาย3นี่คือเด็ก13นะไปนั่งเล่นกันที่สวนตอนเที่ยงคืนค่ะน้องรุ่ง
3: โอ
2: ้แล้วซ้อนกันไปอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดจับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13 14เมื่อวานนี้นะคะเสียหลักรถล้มกันเป็นแถวเลยนะคะ
3: อ
2: ะไรกันเนี่ยนี่คือวัยรุ่นโหดกันมากนะคะเดี๋ยวนี
3: ้ครับ
2: ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะ13 14เนี่ยไม่ควรอยู่นอกบ้านนะคะเที่ยงคืนเนี่ย
3: เหรอ
2: เ
3: ออครับ
2: ค่ะอ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้เงินกันอย่างระมัดระวังนะคะอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวดูความคืบคลานกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานให้ทราบกันตีห้าเหมือนเดิมนะคะ
3: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
5: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
4: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
5: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ